0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา8นาฬิกาเพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม 933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจ
6: จัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
1: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณ 21.21% ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียร่าแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอีกครั้ง e-sport PUBG Mobile

0: และไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3ต่อ2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น
2: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หาก

0: มีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรค สัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
12: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะคุณหมอคะทำไมในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
13: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
12: ค่ะ
13: ซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อออกมาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้นานได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักๆหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
12: ค่ะ
13: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
12: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
13: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
12: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนเนี่ยค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
13: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกเลปโตสไปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยอะค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียค่ะต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี้เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรง ผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่อไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องไงกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะคะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไป
14: ค่ะ
13: อาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปแค่ 3-4 วันละอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลืองมีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วๆไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมออะค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีไปหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ 1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
14: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายและก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
13: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไปลุยน้ำนะคะนานๆหรือแช่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่จะต้องสัมผัสน้ำกันแช่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้อง ไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ขี้หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้องระวังให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากแล้วถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันอันนี้นิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันเหล่านี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
14: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
16: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
18: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
17: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
19: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับ ขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาคืนคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า 11.50 ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าก่อนมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
17: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวบุริมปราศโสภาภาครายงาน
16: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนเนเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง2027ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามุระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยและเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
22: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซเข้ามา
21: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
23: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้แล้วก็สร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
21: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาริชโยรายงาน
16: เ ปิดท้ายที่การบริหารบ้านเมืองที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลพลังการตรวจสอบจากภาคประชาชนถือเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้ทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและไม่สนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
0: การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและทรัพย์สินของนักการเมืองไม่ใช่เพียงหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเนื่องจากประชาชนคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักการเมืองและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินนโยบายต่างๆอีกทั้งรัฐธรรมนูญยังได้กำหนดให้ประชาชนมีหน้าที่ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนายกิติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
1: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
0: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
1: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
0: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
6: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

0: เจ้าสวัสดีเจ้าขอต้อนรับนะเจ้าท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเฮลโลเทศบาลโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดละปูนะเจ้าวันนี้ก็เป็นรายการประจำวันพุธที่30กันยายน2569ซึ่งเฮาออกอากาศนะเจ้าทุกวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะเจ้าทาง Facebook Liveของสวทลปูน FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าข้าเจ้านางสาวปิยพรจากชัยวงศ์ผู้ดำเนินรายการนะเจ้าและเราก็อยู่กับท่านประพัฒน์ผู้เจริญนะเจ้านายกเทศมนตรีเมืองละปูนประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดละปูนสวัสดีเจ้าท่าน
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับฟังทุกท่านครับ
0: เจ้าวันนี้ทางท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญหรือโกบุญของเฮานะเจ้าก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังหลากหลายเรื่องนะเจ้าเชิญท่านนายกอัปเดตในเรื่องของข่าวสารจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดละปูเลยเจ้า
1: ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับฟังทางสวทกู้ท่านนะครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้ยินทุกพุธนะครับในส่วนของท้องถิ่นถึงมดซึ่งท้องถิ่นแท้ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมี3รูปแบบก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่เห็นชัดเจนที่มองเห็นกันนะครับแล้วก็เทศบาลเซตแล้วก็ส่วนของอบต.เซตแล้วก็จะเมืองพิเศษเต็ม2เมืองก็คือกทม.กับพัทยาสื่อว่าหมู่เนี้ยจะเป็นท้องถิ่นตึงมดนะ5ตี้นะครับเวลาบางเตื้อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนชาวบ้านบาละออนยิ่งละออนรุ่นใหม่เนี่ยบ่ได้อิงการเมืองหรือว่าบ่ได้เข้าใจนะครับเรื่องของเขตพื้นที่ไอ้อย่างต่างๆเนี่ยจะบ่เข้าใจว่าเฮาอยู่ในเขตไหนนะครับอย่างอยู่ในเขตเทศบาลก็หรือว่าเขตอบต.นะครับแต่ส่วนของอบจ.นะจะบ่มีพื้นที่นะครับในส่วนของตึงมดอย่างเทศบาลลำปูนเนี่ยในส่วนของจังหวัดลำปูนเนี่ยมีเทศบาลตึงมด41แห่งนะครับแล้วก็อบต.ตึงมด14ตี้นะครับกุเตื้อก็เทศบาลก็มี40ตี้แล้วก็อบต.ยกฐานะมาเป็นเทศบาลนะครับที่เทศบาลแถวปราสางนะครับที่หลังสุดที่ยกฐานะจากเทศบาลจากอบต.ขึ้นมาเป็นเทศบาลแล้วก็ส่วนของอบจ.ในส่วนของเทศบาลเองนะครับก็แยกออกเป็น3ขนาดนะครับก็คือเทศบาลนครเทศบาลเมืองกับเทศบาลตำบลฉะนั้นในกระบวนการตึงมดเนี่ยนะครับพื้นที่ของหน่วยงานของเทศบาลตึงมดเนี่ยในทั่วประเทศมีตึงมด 2,229 แห่งนะครับบอกว่าเทศบาลเมืองเทศบาลนครเทศบาลตำบลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ของอบต.อบต.ก็จะมีประมาณ 5,000 กว่าแห่งนะครับแต่สามารถยกฐานะมันก็จะเห็นหน่อยในอนาคตอาจจะว่ามีอบต.ก็ได้ถ้าเป็นยุบอบต.หมดก็เป็นเทศบาลตึงมดเลยทั่วประเทศเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตึงมดนะครับเพราะว่าอย่างรายการฮัลโหลเทศบาลเมืองละปูนเนี่ยโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดซึ่งผมเองเนี่ยได้คัดเลือกจาก41ตีเนี่ยให้มาเป็นนายกสมาคมสันนิบาตเมืองตีเมืองละปูนเพราะว่าตัวแทนเนี่ยมันจะต้องมีตัวแทนทุกจังหวัดใน76จังหวัดที่มีการเลือกเข้ามาแล้วรวมกับกทม.กับเมืองพัทยานะครับถือว่าเป็นท้องถิ่นทั้งหมดแต่อยู่ในสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยฉะนั้น75จังหวัด76จังหวัดก็จะมีตัวแทนทั้งหมดเลยนะครับก็ในการที่จะประสานกับท้องถิ่นอะไรอย่างต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของปัญหาเรื่องของอะไรอย่างต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ฮอตที่สุดนะครับเรื่องของการสอบของท้องถิ่นนะครับซึ่งในส่วนนี้พ่อแม่พี่น้องก็คงจะได้ยินได้ข่าวนะครับว่าการสอบเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยรวมทุกรูปแบบใน3รูปแบบที่เป็นกรมบนเปิดสอบนะครับในส่วนของบรรจุข้าราชการนะครับมันก็จะขึ้นบัญชีไว้ซึ่งตอนนี้ที่เฮาข่าวๆอะไรอย่างต่างเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่คสช.จะปฏิวัติเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเพิ่นจะดำเนินการเรื่องของการสอบเองอะไรอย่างเองนะครับตามกระบวนตามขั้นตอนทุกอย่างว่าคนที่อยู่ท้องถิ่นไขก็เจริญก้าวหน้าขึ้นท้องถิ่นไขท้องถิ่นมัน นะครับการหู้งานกับสภาพพื้นที่อะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันก็บ่ต้องสอนนักเพราะว่าเป็นคนของท้องถิ่นที่เต่าใต้จากข้าราชการขึ้นมาแล้วก็สู่เป็นผู้บริหารสายงานผู้บริหารสายเป็นปลัดอะไรต่างๆอันนั้นก็คืออยู่ในท้องถิ่นได้เข้าใจนะครับท้องถิ่นว่าท้องถิ่นตัวเก่าที่อยู่เนี่ยการพัฒนาการสภาพเป็นใดนะครับอันนั้นเซตเนี่ยตอนคสช.ปฏิวัติปุ๊บเนี่ยยกเลิกท้องถิ่นในการสอบเองนะครับสอบข้าราชการยกเลิกหมดเลยนะครับโดยมาตรา8ซึ่งส่วนเนี้ยกรมก็เลยต้องดำเนินการเปิดสอบเองตั้งแต่ปีปฏิวัติมาเนี่ยที่เป็นปฏิวัติคสช.เนี่ยประมาณ 8-9 ปีเนี่ยมันมีการตั้งแต่สอบปี62 64เนา
0: ะ
1: แล้วก็ดังสุดก็68 68นี่จะดังที่สุดนะครับเรื่องของการทุจริตตีหมู่เฮาได้ยินกันอย่างกันนะครับฉะนั้นเมื่อมีการสอบขึ้นมามันก็ขึ้นบัญชีไว้สอบของทั่วไปเซตนะทุกตำแหน่งนะครับที่ในกรอบของท้องถิ่นทั้งหมดเซตขั้นที่2ก็สอบผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารตั้งแต่สอบปลัดรองปลัดนะครับผอ.กองหัวหน้างานอย่างทุกอย่างฝ่ายบริหารเพิ่นบอกเปิดสอบฝ่ายบริหารตึงหมดนะครับขึ้นบัญชีไว้จะต้องบรรจุเพื่อกับทางในส่วนของท้องถิ่นเพราะว่ามันเปิดสอบเมื่อละอย่างละนะครับเพราะว่าจะต้องทำก่อนที่มาตราแปดจะยกเลิกเพราะว่าในส่วนของมาตราแปดที่คสช.เปิ้นประกาศเนี่ยนะครับจะต้องทำก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่สองวาระกู้เตือนนายกเนี่ยสองอยู่ได้สองวาระนะแต่กฎหมายใหม่เนี่ยเข้าสภาผ่านวุฒิสภาผ่านสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเรียบร้อยละโดยนายกเนี่ยอายุ25ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มามีวาระเพราะว่าอย่างมามีวาระนี้ดีสุดท้องถิ่นเนี่ยถ้าคนหุ้นท้องถิ่นก็ดำเนินการนะครับชาวบ้านผมให้ใจเปิ้นเลือกหรอคนไหนที่เปิ้นเลือกอย่างเทศบาลละปูจังหวัดละปูเนี่ยชัดเจนเลย4ปีก่อนนะครับในการคัดเลือกออกมาเนี่ยมี40ที่เทศบาลนะ
0: จ้า
1: คนเก่ามา8ที่แต่อันน่ะคนใหม่มา32ที่4ปีก่อนนะที่เฮามีการเลือกตั้งเซตปีแล้วเนี่ยปีผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งรอบนะครับเพราะว่ามดสมัย4ปีเสร็จก็แต่ตอนที่คสช.ปฏิวัติเนี่ย8ปีมันต้องมีการเลือกตั้งนะมันเปิ้นมาฮื้อการเลือกตั้งแล้วก็หลังจาก8ปีแล้วเปิ้นก็เลือกตั้งที่ผมบอก4ปีที่ผ่านมาก่อนละแล้วก็ปีแล้วเนี่ยเลือกตั้งขึ้นมานะครับก็คนเก่ามา15คนคนใหม่มา25คนฉะนั้นเรื่องของการวาระเนี่ยบักเกียวเลยว่าจะคนที่อยู่เหมือนจะสร้างอิทธิพลอย่างต่างๆถามเด้อของผมเนี่ยนะนายกบุญเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าก็บุญทั้งนั้นนะครับหรือว่านายกบุญทั่วประเทศมันก็ฮ้องก็บุญครับเพราะว่าเฮาอยู่ตั้งแต่ปี38 31ปีพ่อแม่พี่น้องดูเด้อว่าเทศบาลลำพูนเปลี่ยนแปลงอย่างพ่องตั้งแต่ต้นไม้ตั้งแต่การภูมิทัศน์เมืองทุกอย่างง่ายที่สุดไฟฟ้าลงดินนั่นชัดเจนเรื่องของภูมิทัศน์เมืองเนี่ยสำคัญที่สุดหลังสุดเนี่ยเฮาของไว้ป้าเฮามีส่งทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มีอยู่2เทศบาลมีเทศบาลเมืองลำปูนครับเทศบาลร้อยเอ็ดนะครับเป็น1ใน15ตีของระดับโลกที่เฮาส่งประกวดนะครับเรื่องของเมืองได้อยู่อย่างต่างๆนะครับอันนั้นก็ว่าไปในการต่อเนื่องฉะนั้นไม่ดีนะครับในการตัวเรื่องของการบริหารงานอนาคตแก้กฎหมายไปแต่แห่งอันก็คือแก้กฎหมายเรื่องของการสอบงวดหน้าเนี่ยถ้าเปิ้นบรรจุตามบัญชีภายในปี2ปีเนี่ยเปิ้นสอบแล้วขึ้นบัญชีไว้จะเห็นได้ว่าสอบนี้2ก๊อกก๊อกแรกคือสอบทั่วไปถ้าได้เราออนที่จบใหม่ใครจะอยากเป็นข้าราชการเนี่ยสอบทั่วประเทศแล้วก็400,000คนสอบสอบแต่ประมาณ 300,000 เกือบ 300,000 ทุจริต 5,000 กว่าคนอันนั้นฝีมือกรมนะครับในการสอบอ่ะนะครับเพราะ ก็โต้กันไปโต้กันมาที่ถึงยกเลิกอ่ะสมัยก่อนก็ว่าท้องถิ่นคนสอบท้องถิ่นมีการทุจริตถามเถอะท้องถิ่นมีทั้งหมด7-8 พันแห่งนะครับถ้าท้องถิ่นไหนทุจริตคุณก็จัดการไปก่ะได้ใครดําเนินการไปอันนี้ข้อกฎหมายต่างๆนะครับแต่ในส่วนของเมเดียวทุจริต5,000กว่าแห่งเสร็จก็บรรจุตามเรียงอะไรอย่างต่างๆลำดับนะครับซึ่งก็ต้องเข้ากอลำปูนกอจังหวัดไข่จังหวัดมันในการอนุมัติคือเอาให้ออกจากรายการเพราะว่าคุณมาด้วยมาถูกต้องเพราะเพื่อนมีคะแนนส่งมาให้หรอกนะครับจากกอกลางเพื่อนจะมีกอใหญ่นะครับส่งมาให้ว่าคนเนี้ยอย่างลำปูนเขามีประมาณบรรจุ119คนมีประมาณ17คนที่มีเอกสารนะครับฉะนั้นก็ประชุมกอไปเพราะว่าคือนายกที่จะเซ็นให้เพื่อนออกเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นมีมติกอก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายในส่วนของมูลนิธิในภาพรวมแต่ตอนเนี้ยทางกรมเองก็สั่งให้ท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยสายบริหารน่ะอันไหนว่างพ่องเพราะตามคำสั่งหรอทุกคนก็จะต้องส่งบัญชีอย่างเทศบาลปูนเนี่ยว่าง10ตำแหน่งนะครับซึ่งบัดได้มีปลัดเขาบอกมีปลัดเขามีรองปลัดทักษะการหลายปีประมาณ 3-4 ปีปลัดปลดเกษียณเพราะช่วง 3-4 ปีก่อนเนี่ยมันมีการสอบปลัดรองปลัดสายบริหารมันมีการสอบเลยนะครับแล้วก็มันก็ว่างหมดฉะนั้นในงวดเนี้ยเปิ้นเลยเปิดสอบสายบริหารนะครับสอบปลัดอะไรต่างขึ้นบัญชีไว้2ปีซึ่งท้องถิ่นต่างๆเนี่ยก็จะต้องส่งไปว่าโอเคอัตราว่างแต่ใดแต่ตอนนี้เมื่อสอบแล้วเนี่ยกรมก็เริ่มส่งเข้ามาละซึ่งบ่ฮู้ว่าท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีสตางค์ขนาดไหนง่ายที่สุดอ่ะแต่ว่าประชุมครับนายก740อีก41คนของเมืองลำปูนทั้งหมดอ่ะวางผังยกตัวอย่างเลยนายกหนุ่ยเป็นนายกมา 2-3 สมัยแล้วผมถามมีงบก้าวหน้าที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านแล้วก็โครงการต่างๆมีงบอะไรมีแค่เงิน 250,000 ตึงปีมี 250,000 ถามด้วยใจอย่างนอกนั้นแต่เป็นเงินเดือนบางเตื่อจะเกินประกอบเกิน 40% ก็ไม่ได้นะครับกอบแล้วประสงค์มาได้แย่ใดน่ะก็แย่ใดก็แย่อย่างบ่ได้เพราะว่ามุมผมเนี่ยอาศัยที่จะเหลือเงินตำแหน่งที่ว่างเนี่ยก็จะโอนไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านอย่างของผมเนี่ยมาง่ายๆว่างทรงไว้10ตำแหน่งว่าง10ตำแหน่งถ้ามาถึง10เนี่ยแล้วก็ผมจะเอาเงินเนี่ยโอนไปจ้างหมู่จ้างเหมาตัวอย่างตัวนะครับมันก็เป็นระบบที่ยุ่งยากแต่ว่าสมาคมสันนิบาตในฐานะประธานผมก็เลยนัดประชุมเรื่องของกรอบนะครับการบริหารบุคคลของเทศบาลถึงหมดซึ่งมันจะเข้าใจยากอะไรอย่างต่างๆเนี่ยแต่ท้องถิ่นเนี่ยมันจะรู้นะครับก็อู้ไปนะครับว่าตอนเนี้ยเฮายังอย่างไม่ได้หรอกนะครับก็เตรียมไว้สำหรับรับคนเด้อแล้วก็เตรียมสำหรับคนที่จะย้ายอะไรอย่างต่างๆนะครับก็ทุกคนก็ต้องไปดูงบประมาณของตัวเก่าว่าจะดำเนินการได้จะใดอะไรอย่างจะใดเสร็จเห็ม3เดือนก็จะต้องปรับกรอบนะครับกรอบของเทศบาลตัวเก่าว่าเทศบาลตัวเก่าเนี่ยจะมีเงินบริหารแล้วก็งบก้าวหน้าให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในการพัฒนาจะใดเพราะว่าผมเนี่ยคือเขาเป็นนายกมาเมินนะครับนะครับได้ความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับในการพัฒนาบ้านเมืองอะไรอย่างต่างๆเพราะนี่คือบ้านเราทุกคนเนี่ยเป็นนายกแล้วเป็นตัวบ้านตัวเก่าทั้งนั้นน่ะนะครับทุกคนก็อยากในการพัฒนาฉะนั้นสิ่งที่จะพัฒนาได้ก็จะต้องมีสตังค์นะครับในการดําเนินการอย่างเทศบาลลำพูนเนี่ยกําลังผมเนี่ยเป็นคนแรกในการผมว่าเพิ่นบอกเป็นหน่วยกล้าตายนะครับเพราะว่าเฮาอยู่เหมือนเอาหูหรอกเฮาผมเองทําเรื่องของการปรับโครงสร้างของเทศบาลนะครับโดยผ่านกอจังหวัดแล้วก็เข้าไปกอกรมกอที่กอใหญ่เพิ่นก็ยังบอกมาอย่างมาเตื้อนะครับก็ยังมาสั่งเตื้อแต่เฮาก็ดําเนินการเวลาวิดีโอเฮาฮับเฮาก็ฮับตามระเบียบข้อกฎหมายไป นะครับแต่ภายในเนี่ยเขาก็ต้องมาดำเนินการในขอบเขตหน้าที่นะครับฉะนั้นในส่วนนี้เองในการพัฒนาเมืองถึงหมดก็เลยต้องสร้างความเข้าใจว่าผมเนี่ยในฐานะประธานก็เลยบอกให้กับพ่อแม่พี่น้อง

แล้วเขาจะบริหารจะได้อ่ะฉะนั้นสิ่งเนี้ยก็เลยต้องนัดท้องถิ่นแล้วก็รายการฮัลโหลเทศบาลนะครับฉะนั้นก็ต้องต่อเนื่องก็เลยบอกนะครับท่านนายกทุกท่านนะครับก็สามารถมีโอกาสนะว่าท้องถิ่นใครท้องถิ่นมันนะตามสภาพเหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าภูมิสังคมนี่มันเหมือนกันนะครับอย่างปีเนี้ยเงินอุดหนุนเนี่ยทุกที่โดนตัดหมดอย่างเทศบาลลำปางก็เหลือได้ปี10 กว่าล้านปีนี้เหลือ6 ล้านผมก็ถามวังผางขอไปจะได้วังผางขอไป2 ล้านป่าย3 ล้านนั่นนะเกือบจะโดนตัดละนะครับก็ยังดีบ่โดนตัดก็ช่วยกันนะครับอย่างก็เนี่ยไก่ได้นักก็ได้18 ล้านเพราะว่าเพิ่นนับตามพื้นที่จํานวนประชากรนะครับรายได้ที่จัดเก็บเองอย่างทุกอย่างถามเถอะก็ไปมีรายได้จัดเก็บเองจะได้น่ะมีกะตุ่งนามีอย่างต่างๆนะครับแล้วไม่เดียวเนี่ยจะเห็นได้ว่าประชากรที่เพิ่มขึ้นน่ะเทศบาลเมืองเราประชากรมีกับคนเฒ่าละคนเข้าประมาณ 33% ข้ามไปเวียงยองปุ๊บนอกพื้นที่น้อยเดียวเวียงยองนี่ประชากรเพิ่มข้ามไปเมืองแง่ประชากร16,000อ่ะกูเตือนประชากรเมืองแง่หมื่นเดียวอ่ะนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะเพราะว่าอย่างคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวใหม่ก็ไปซื้อบ้านจัดสรรทั้งนอกพื้นที่เหียก็เหลือคนเฒ่าคนแก่ไว้อยู่คนเดียวอยู่2 คนแล้วก็มอบเสาติดก็มายื้อเหตุกรรมอย่างกรรมนะครับก็อันนั้นก็ท้องถิ่นเป็นภาระของเทศบาลที่จะดำเนินการดูแลถึงหมดนะครับยิ่งวิดีโอเนี่ยผมก็บอกนายกทั้งหลายนะครับว่าท่านต้องไปเน้นในส่วนของประชากรผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของผู้สูงอายุหนักขึ้นท่านจะเตรียมตัวกันจะใดเสร็จโฮงเฮียนเนี่ยถามเถอะศูนย์เล็กๆหรือว่าโฮงเฮียนเทศบาลเนี่ยที่ครับมอบจากสปท.สปท.เนี่ยเพื่อจะยุบโฮงเฮียนอย่างในลำปูเนี่ยรู้สึกจะสปท.จะยุบไปหลายโฮงเฮียนนะจำนวนนี้ผมโม้เมื่อสปท.ยุบโมละออนเนี่ยก็ต้องมาเข้าโฮงเฮียนเทศบาลนะครับเทศบาลที่เปิดผมก็บอกว่านะท่านดูเถอะถ้าละออนที่เข้าโฮงเฮียนเทศบาลเนี่ยละออนต่างประเทศกี่คนแล้วก็คนพื้นที่กี่คนนะครับฉะนั้นในส่วนของการบริหารน่ะท่านจะต้องกึดละเพราะแต่ส่วนของโฮงเฮียนเนี่ยมันจะเป็นรายหัวเป็นอะไรต่างๆไปนะดีกว่านะครับผมก็บอกว่าเปลี่ยนแนวคิดนะครับเพื่อมาเน้นเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสานกับโรงพยาบาลนะครับท้องถิ่นแล้วก็สปสช.นะครับแล้วก็โรงพยาบาลตำบลที่อยู่ในพื้นที่นะครับต้องไปช่วยกันเรื่องของภาพรวมของท้องถิ่นตึงหมดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาห้องประชุมแล้วก็สำคัญที่สุดอู้เรื่องงบประมาณโครงสร้างถ้าตึงปีเนี่ยบางปีเนี่ยนะครับเงินเดือนต้องตั้ง 40% ต่างระเบียบเงินสำรองจ่ายเงินสะสมเพราะว่าจะต้องมีเงินกันไว้สำหรับเงินอุทกภัยแต่ภัยแห่ง 5% ของงบประมาณถึงหมดนะนักขนาดนะครับอย่างเอาง่ายๆของผมนี่นะมีงบประมาณถึงหมด284 ล้านโอ้ตัวเลขนักขนาดโอ้เขาว่าทุกคนดูตัวเลขโอ้นักขนาดเลยไปเป็นอย่างอาหารกลางวันเงินเดือนครูเงินเดือนผู้สูงอายุเนาะค่าผู้สูงอายุนะครับอย่างต่างๆทุกอย่างนมเนมเสื้อผ้านักเรียนทุกอย่างก้ามูเนี้ยเงินที่จะต้องจ่ายในเงินอุดหนุนแล้วก็ครูตัวครู100 กว่าคนเนี่ย160 กว่าล้านละนะเป็นเงินพวกเนี้ย160 กว่าล้านเสร็จนอกนั้นก็เป็นรายได้บุคลากรข้าราชการเหี้ยประมาณ60 กว่าล้านเสร็จแล้วก็เหลืองบก้าวหน้าจะไรเหลืองบก้าวหน้าแท้ๆไปถึง4 ล้านนั่นแหละขนาดงบเนี่ยคือมันบาดใจนะครับว่าส่วนของนี้เหลือของงบก้าวหน้าอย่างต่างๆก็เลยเป็นตัวอย่างก็บอกก็เลยว่าคนงานพนักงานถึงครูเนี่ยพนักงานที่บ้านนี่400 กว่าคนนะนะครับปีดูแลในเขตเทศบาลถึงหมดโรงเรียน4 โรง 1 ศูนย์เล็กๆนะครับนักเรียนประมาณ2,000 กว่าคนนะสิ่งนี้คือมัน

0: บางเตื้อเนี่ยแล้วก็ผู้สูงอายุ30%กว่าประชากรหมื่นเนี่ยผู้สูงอายุจะได้ว่า3,600 คนตีกินเงินผู้สูงอายุก็ประมาณ60-70%อ่ะครับอันนั้นก็คือข้อเท็จจริงนะครับที่ก็เลยต้องมาอู้กันมาวางเรื่องของกรอบเรื่องของอัตรากำลังและการอยู่ได้ของในฐานะประธานแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะครับมีโอกาสได้มาปิดรายการของปีงบประมาณปี69แล้วก็มาสร้างความเข้าใจให้กับส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับเพราะว่าจะได้ก็จ้างเถอะเทศบาลเองจะปฏิเสธไม่ได้ทุกที่นะครับว่าที่มีปัญหาในพื้นที่นายกต้องมาแก้ไขถึงหมดอย่างถึงกูอย่างนะครับในส่วนนี้ก็คิดว่ามันก็จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านถึงหมดนะครับที่เลือกเข้ามาในการพัฒนาเมืองตัวอย่างตัวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งในวันนี้เองนั้นนะครับก็จะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของท้องถิ่นตัวสร้างความเข้าใจแล้วก็ของดีของและพื้นที่อย่างวันนั้นผมฟังนายกก็อู้นะครับเปิ้นก็ดีเรื่องของที่ผมเคยแนะนำเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเรื่องของวัดจมน้ำแล้วก็เวลาน้ำลดมันหันวัดกับองค์พระนะงามขนาดวิวทุกอย่างผมไปดูมาแล้วเพราะว่าผมอยากไปดูไปเห็นสิ่งที่ดีๆยังไปแอลผมมาผู้สูงอายุหลังสุดเนี่ยไปวัดพระบาทตักผ้าวัดครูบาเขาปีนะครับเพื่อนก็มีสิ่งที่ดีๆในส่วนของท้องถิ่นของเขาบางเจ้าคนของท้องถิ่นเองเนี่ยก็มาเคยมาแอลตัวไปเคยไปแอลว่าเพื่อนมีอย่างพ่องบางเจ้าอยู่กับบ้านยิ่งเท่ามามีคนไปแอลดังนั้นสิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่คนเฮาแอลบ้านเฮาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเดียวเนี่ยเมืองลำปูนเนี่ยเข้างานเทศกาลโคมแสนดูเนาะผมถึงชอบใจนะครับที่ท่านผู้ว่าที่เปิ้นจุดประกายให้เมืองลำปูนจังหวัดลำปูนเรื่องของงานโคมแสนดวงเนาะ
1: จ้า
0: จริงเนาะเพราะว่าในโคมแสนดวงเนี่ยผมทำกับวัดพระธาตุมา10 ปีนะครับทำมา10 ปีจากโคมแก่นแรกที่ชาวบ้านบักเกยได้ทำกันเปิ้นห้องว่าเราสร้างเรื่องของทุนวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจนะครับคือวัฒนธรรมของบ้านเราอยู่แล้วเอาในการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็ออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมบอกเลยว่าเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจหรือว่าแสงแห่งศรัทธาสู่แสงแห่งชีวิตคือว่าแสงแห่งชีวิตสู่แสงแห่งศรัทธาเนาะก็เกิดเทศกาลโคมปุ๊บแล้วก็จากเกินการโคมที่ประดิษฐ์ขึ้นดวงแรกในการเศรษฐกิจนี่ครับพ่อแม่พี่น้องชุมชนแล้วก็มาเป็นงานประเพณีระดับจังหวัดจังหวัดก็สู่ระดับประเทศนะครับว่าใครมาหู้จักโคมแสนดวงพ่องนะครับในช่วงนี้ที่ไหนที่เมืองลำปูนนะครับฉะนั้นสมัยก่อนก็จะบอกเลยนะครับว่าโคมแสนดวงเนี่ยมีเทศบาลกับวัดพระธาตุวัดพระธาตุก็เป็นแนวคิดก่อนนะครับเทศบาลเขาเอาตัวอยู่แล้วเพราะว่าบางเตื้อเนี่ยกับวัดนะครับแล้วเทศบาลเองก็จะต้องรับผิดชอบเจ้าแม่กับเมืองถึงหมดนะครับในการเขาทำมากันก็ค่อยๆทำนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ไปวัดกับเทศบาลก็ไปด้วยกันนะครับเป็นปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าวิวัฒน์ตอนนี้ย้ายไปอยู่ลำปูนย้ายไปอยู่เป็นผู้ว่าลำปางแล้วนะครับผมเลยต้องยกนิ้วให้เพิ่นเลยนะครับว่าเพิ่นกล้าแล้วก็เพิ่นทุ่มงบประมาณเต็มที่ฮือโคมแสนดวงโคมที่เมืองลำปูนหลักสี่เนี่ยเกิดงานประเพณีและเกิดขบวนแห่และจัดงบประมาณเข้าไปฮือกับท่องเที่ยวและวัฒนธรรมนะครับจนเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เทศบาลเองก็ต้องดำเนินการแล้วก็ในการจะได้สร้างเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปงานมาให้ทั้งหมดนะครับว่าส่วนของช่วงก่อนลอยกระทงเนี่ยมีอย่างพ่องเพราะผมก็นึกบ่ฝันนะครับว่ามันอย่างมันนักขนาดบอกว่าท่องเที่ยววัฒนธรรมอะไรอย่างต่างๆ เพื่อสรุปแล้วก็เขาจะได้มาเอวกันเพราะอย่างเพราะว่าผมสัมภาษณ์หมู่นายกเขาแล้วก็ชาวบ้านนะครับแต่ละอำเภอที่มาปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังหันคมงานมากรรมโคนแสนดวงที่เมืองลำพูนเปิ่นได้มาครับอำเภอบ้านโฮ่งลี่ตุงหัวจังอะไรอย่างต่างๆบ้านโฮ่งเหมารถบ้านฮามากันนะครับโอ้เปิ่นเห็นละมันอลังการขนาดนี้ใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับที่เปิ่นส่งขบวนมาแล้วก็ปีเนี้ยท่านผู้ว่าเป้าผู้ว่า
1: ปิย
0: พงษ์เนี่ยชื่อเล่นเป็นชื่อเหรอท่านปิยพงษ์เนี่ยไปจัดงบประมาณมาลงแห่งให้กับท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมนะครับในส่วนของการดำเนินการแล้วก็อบจ.ก็เข้ามามีส่วนร่วมกันทุกปีเนี่ยอบจ.ก็ทำทุกปีครับด้วยกันเริ่มกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อบจ.ก็จะอู้กับวัดด้วยแต่ก็ทำส่วนหนึ่งนะครับแต่ปีนี้ก็ช่วยกันนะครับเพราะอย่างมันเป็นรูปแบบของท้องถิ่นต้องช่วยกันหมดนะครับทุกท้องถิ่นเนี่ยนะครับเพื่อเนี่ยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนฉะนั้นเฮาก็อย่างเทศบาลปูเนี่ยทำงานเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดเฮาบ่เคยว่าเทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมเนี่ยเฮาว่าจังหวัดลำพูนนะครับงานเทศกาลของจังหวัดลำพูนแล้วก็มีคนละมือมีเทศบาลมีอบต.มีท่องเที่ยวว่าทำมีจังหวัดนะมีอบจ.มีหมดเฮาใส่ทั้งหมดอะในเป็นภาพรวมเพราะมันเป็นงานที่เฮาดำเนินการในนามจังหวัดลำพูนเนื้อใจในนามเทศบาลเทศบาลนี่บอกออกเลยขนาดทำเรื่องของงานสงกรานต์งานเรื่องของงานลอยกระทงนี่ในนามจังหวัดลำพูนหมด
1: จ้าน
0: ะครับแต่ไม่ได้สตังค์จากจังหวัดนะได้สักตัวนะครับออกเองหมดนะครับแต่ก็ไม่เป็นอย่างนะครับเพราะว่านี่คือภาพที่ออกมาเรื่องของชื่อเสียงอะไรต่าง
1: ๆจ้า
0: ในส่วนของพวกเนี้ยมันเป็นการจุดประกายคือกับแสงแห่งชีวิตสู่แสงแห่งศรัทธาความหมายของแสงแห่งชีวิตคืออย่างว่าโคมที่ชาวบ้านเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยต้องมีการอบรมนะครับตั้งแต่ไม้ไผ่ต้นจนออกมาเป็นโครงเซตก็เป็นโคมออกมาแล้วก็ชาวบ้านก็ผลิตทั้งละไข่ไข่เทศบาลเองก็จะต้องรับประกันราคากับวัดพระดาษนะครับเมื่อส่งเสริมการผลิตเทศบาลเองก็จะต้องคุมในเขตเทศบาลเองเนี่ยว่าพื้นที่เขาเนี่ยเขามี17กลุ่มว่ากลุ่มแต่ละ17กลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะผลิตได้เท่าไหร่เทศบาลก็ประกันราคาคือกับแต่ละกลุ่มไปเลยนะครับว่าท่านมีปัญญาผลิตได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเทศบาลเองก็จะฮือบูชาที่ลานเจ้าแม่นะครับส่วนวัดพระธาตุเปิ้นก็จะเอานอกอำเภอเพิ่นไปยุ่งเพิ่นก็จะไปส่งเสริมต่างอำเภอเพิ่นอันนั้นก็เขาขอแยกกันนะครับแต่ถ้าบ่าวบ่าวปอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกันนะครับแลกกันนะครับฉะนั้นในส่วนของที่ผมบอกว่าแสงแห่งชีวิตเนี่ยคือเจ้าบ้านที่ผลิตโคมแล้วเนี่ยได้สตังค์นะครับแฮปปี้ถามเด้อครอบครัวหนึ่งปีนี้ขอ500แกนห้าร้อยแกนอยู่บ้านทำสบายสบายนะครับคนเฒ่าคนแก่อย่างต่างๆนะครับก็อยู่บ้านก็ได้แกนถ้าแกน40บาทก็ได้20,000
1: จ้ะ
0: ห้าร้อยแกนก็ได้20,000นะครับเพื่อก็ทำก็ทำเป็นงานในเด็กไปนะครับในส่วนนี้นะครับถ้าเพื่อนทำ1,000แกนหรอเพื่อนก็ได้40,000อยู่บ้านใช้เวลาว่างนะครับต้นทุนนะครับพักแล้วก็ยังเหลือกระแหงสบายสบายนะครับอันนั้นก็คือแสงแห่งชีวิตได้สตางค์มามีความสุขก็ไปใช้อย่างไปแล้วก็แสงแห่งศรัทธาคืออย่างโคมที่วัดพระธาตุครับท่านเจ้าแม่คนเพิ่นก็มาบูชานะครับในราคาที่กำหนดเพราะอย่างราคาอย่างวัดพระธาตุ99เทศบาลเนี่ย79นักบานก็จะถูกกว่าหน่อยเพราะว่าเฮามันได้หวังกำไรเฮาจะเอาคือชาวบ้านติ๊กๆขายให้ได้นักสุดแต่วัดเพิ่นก็จะเป็นกองทุนเพิ่นของเฮาเนี่ยที่เก็บเนี่ยเพราะอย่างกล้าใส่ไฟกล้าหลอดไฟกล้าโครงสร้างกล้าทุกอย่างนะครับเป็นต้นทุนหมดอ่ะเพราะว่าหลอดไฟทุกเปลี่ยนทุกปีเหมือนกับวัดพระธาตุอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าปีนึงมันก็ดับละพอเฮาวัดพระธาตุเนี่ยเพิ่น เซตลอยกระทงประมาณสัก10 วันแล้ววันปรากฏเคปละแต่เทศ
1: ค
0: บ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ลลำปูนเนี่ยลากไปถึงปีใหม่พุ่น
1: จ้ะ
0: ลากปีใหม่แล้วลานเจ้าแม่พุ่นมันก็เสียหายไปอย่างไปนะครับอันนั้นก็คือที่เปิดมาบูชาอย่างต่างๆเขาก็เอามาแต่งเมืองแต่งเมืองหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลโคมที่เป็นการหลากหลายผมเองนั้นน่ะไม่เดียวต้องถูกเชิญนะครับเดือนหน้าเนี่ยทางเกาหลีเพราะว่าปีแล้วเพิ่นเอาโคมมือเฮา
1: จ้าม
0: าออกนิทรรศการโคมเกาหลีวันที่8 ถึง 10เนี่ยเพิ่นเชิญผมเชิญผมไปดูงานเทศกาลโคมที่เกาหลี
1: จ้
0: น
1: ะ
0: ะครับเพิ่นเชิญมาก็เพิ่นเชิญมาก็ไปกันเพราะว่าเราก็อยากได้แนวคิดในการมีส่วนร่วมกัน
1: จ
0: เป็
1: ้าน
0: อินเตอร์หน่อยนะครับแล้วก็ลำปูนก็จะได้เป็นอินเตอร์นะครับเหมือนกับไม่เดียวเนี่ยนักท่องเที่ยวมาลงที่สถานีรถไฟรถไฟฟรีหรอเสียง5 บาทดูฟรีนะจากเชียงใหม่มาเสร็จก็มาเดินแอวในลำปูนเห็นคนจีนญี่ปุ่นอย่างต่างๆอันนั้นก็คือสิ่งที่มีมนต์เสน่ห์นะครับเทศบาลเองนั่นน่ะก็ต้องจัดเรื่องของการเดินอย่างต่างๆเรื่องของทุกอย่างนะครับเพราะว่าเมืองเฮามันคลาสสิกอยู่แล้วเราจะแยกอะไรให้มันรวมรื่นแล้วก็นำนักท่องเที่ยวแล้วก็สำคัญที่สุดคือคนมานอนลำปูเนี่ยทุกอย่างถูกหมดที่พักก็ถูกอาหารก็ถูกยิ่งมาวันศุกร์เสาร์ที่แล้วม่วนศุกร์สมม่วน
1: จ้า
0: แกเดินถนนคนเดินลำปูเทศบาลปวดเนาะกินทุกอย่างถูกหมดนะครับจินพิงไม่5 บาทก็มีนะครับ10 บาทก็มีจะกินยังอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเพราะอย่างเพราะเทศบาลเก็บกาที่ลอกนักจะอะไรวะ10 บาทอันน่ะบอกเรื่องเดี๋ยวเราก็สับเงินเข้าหลวงหมดทุกอย่างโปร่งใสเพราะสตง.มันก็มาแนะนําดําเนินการเพราะอย่างต้นทุนถูกชาวบ้านก็ขายถูกมีเศรษฐกิจบางเตื้อเพิ่นหากินกันทุกสุขอันน่ะทุกสุขต้องมีจังต้องมาขายนะปอละค้าขายสุขทุกคนสุขอ่ะปอละนะยิ่งเดียวเทศกาลโคมเดียวผมจะช่วยสรุปงานเนาะ
1: เจ้า
0: ได้
1: เจ้าสรุปงานนะเจ้าปฏิทินกิจกรรมนะเจ้าสำหรับปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองละปูเนี่ยเขาจะมีการสรุปในช่วงเดือนกันยายนนะเจ้าก็คือเดือนนี้ไปจนถึงมกราคม2570เดี๋ยวคร่าวๆก่อนนะเจ้าสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นกิจกรรมในช่วงนี้เลยคือประเพณีสลักย้อมเมืองละปูหนึ่งเดียวในโลกนะเจ้า
0: เนาะสลักย้อมนี่นะ
1: เจ้า
0: ก็ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ครับนะครับเพราะว่าเขาจะเทศบาลเองก็จัดสำคัญที่สุดปีนี้มันมีผีโกนผ
1: ี
0: โกนที่หายไปเมื่อละนะครับประธานสภาวัฒนธรรมก็บอกก็บุญขอทรงผีโกนอ่ะมันเป็นไงผมก็ไม่รู้เพราะว่าเฮาฮู้จักกะ
1: ผีตา
0: โขนอันนี้ผีโขนเพิ่นก็บอกว่าผีโกนเนี่ยมันมีเมื่อละนะครับสมัยบ้านเฮานะซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่แห่กับกุ้ยสลัก
1: จ้
0: าอ่ะผมมาในเรื่องของการเฮ็ดฮอยประเพณีว่าทําน่ะมาทันทีเลยเอากะปีเนี้ยเลยทําฝึกอบรมเลยทําปีโกน
1: จ้ะ
0: ปุตตนวัดสกะทําบักกี้ตัวนะตอนนี้ทํามา10ป่ายอ่ะนะกระทรวงประกวดครับของประธานสภาว่าทําเป็นบอกให้ส่งประกวดเลยครับส่งประกวดก็มีหลักการก็เอาก็ส่งประกวดเพื่อสนับสนุนก็เฮอย่างต้นสลากของเทศบาลก็มี3ต้น
1: จ้ะ
0: นะครับก็มีต้นของอสม.ของแพทย์ต้นของเทศบาลกับชุมชนเนี่ยนะครับต้นของโรงเรียนในส่วนของโรงเรียนปฐุลีก็ไปแห่ครับวัดแต่เขาก็เตรียมผีตาโขนเดียววันนี้ครับวันที่25ก็มีการดาอย่างต่างๆและนะครับเพราะถือว่ากุยสลากนะครับที่ผ่านมาวันที่26
1: เจ้า
0: เป็นงานยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลก
1: เจ้าน
0: ะที่มาสลากส่วนใหญ่เนี่ยสลากวัดพระธาตุเริ่มปุ๊บเนี่ยวัดอย่างอื่นก็จะตุย
1: วัดรอบนอก
0: รอบนอกก็จะตุยสลากกันหมดละนะครับครับก็เฮาก็เปิดเฮ้ยอย่างเรื่องของเฮ็ดฮอยว่าทําเนี่ยผมเนี่ยทําหมดละเพราะอย่างเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพที่เฮาทํามาเหมือนกับประเพณีผ้าห่มของพระเจ้าปีใหม
1: ่เจ้า
0: ตาลข้าวมันเข้าใหม่เองต่างๆเดี๋ยวก็ที่มาก็ทั้งดําเนินการกันแต่ส่วนของอันแรกเนี่ยเฮากุ้ยสลากละ
1: จ้า
0: แต่ระหว่างกุ้ยสลากครับก่อนที่จะลอยกระทงเนี่ย
1: จ้า
0: วันที่25ถึงวันที่4ตุลาเนี่ยมีงานวิจิตร
1: จ้างานวิจิตรลำพู
0: ลำพูน
1: เจ้าโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะ
0: ใช่เพราะว่าใครบ่เคยเห็นงดงามแท้ๆเพราะอย่างของเฮามันเป็นเมืองเก่าอ่ะ
1: เจ้า
0: แม่ยอดูกำแพงตะคืนเนี่ยคืนก็ผมไปเซอร์เวย์หมดแล้วหรอนะครับแล้วก็เอาไปเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประตูตานาง
1: เจ้าม
0: ันมีความคลาสสิกขนาด
1: เจ้าน
0: ะครับถ้าเราเดินดูเราดูจากต้นซอยเนี่ยจากถนนอินทรยงยศเนี่ย
1: เจ้า
0: ลิงไปที่ประตูนะ
1: เจ้าม
0: ันจะมีสายออกมาแสงออกมามีก็มีหนุมานพ่องมีตัวยังไม่ยักพ่องมายังโอ้มันเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่เดียวเนี่ยมันดีขนาดนะครับยิ่งเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่4ตุลาเนี่ยท่านวันนี้เฮาอู้30เนี่ยท่านยังมีเวลาอยู่นะไปดูเลยแล้วก็สำคัญที่สุดเทศบาลเนี่ยจัดรถนางพร้อมกับท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเพราะอันนี้เป็นท่องเที่ยวใหญ่มานะนะครับเปิดเอางบประมาณมาย้อมเมืองลำปูนซิปตี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาดูถึงซิปตี
1: ้นะครับ12จุด
0: 12จุด10จุดนะครับมันก็บางเดียวบางจุดก็มี2อันอย่างมหาวัน
1: เนี่ยจุดว่าสันเป็นลังหลวงเจ้า9 10 11จะอยู่ที่ว่าสันเป็นยังหลวง8 9 10 11อยู่ว่าสันเป็นยังหลวง4จุดในว่าสันเป็นยังหลวงนะจ๊ะก็เลยรวมเป็น12จุด
0: เนี่ยมันขยายยังขัวมุงเนี่ยก็ไปดูนะเนาะคือมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเมืองลำปูนะที่บ่เคยมีอย่างปีแล้วนะเฮาเคยเห็นงานไลติ้งพร้อมคอนเสิร์ต
1: เจ้า
0: แต่ปีนี้บ่มีคอนเสิร์ตแต่เป็นการย้อมเมืองแท้ๆเลยย้อมเมืองแล้วเขาเป็นเมืองเก่า 1,300 ปีมันมางามได้ไหนนะไปดูกำแพงตานางวัดสมยังหลวงนะครับวัดสุพรรณเน
1: า
0: ะ
1: ว่าสีบุญเรืองสีบุญเรือง
0: คุ้มเขาจะคำนี่หน้าไปดูที่สุดเลยคุ้มเขาจะคำเนี่ยมันเป็นสิ่งนี้แล้วก็ลานเจ้าแม่
1: เจ้า
0: หลังกำแพงเจ้าแม่นี่มันงดงามพร้อมกับเทศกาลโคม
1: เจ้าน
0: ะครับผมว่า10วันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องต้องมาสักวันหนึ่ง
1: เจ้าม
0: าดูรถรางของเทศบาลเนี่ยจะออกทุกชั่วโมงนะครับมันจะมีป้ายจุด
1: เจ้าน
0: ะครับในการนั่ง
1: จุดนะเจ้า
0: ครับวนกับเขาจะมี2กัน
1: เจ้าสองกันจอดอยู่สองจุดคือจุดแรกตีคุ้มเจ้าจะคำนะเจ้าอันนั้นสามารถขึ้นรถรางได้ติดจุดท่านถ้าใครอยู่โซนเจ้าจะคุ้มเจ้าจะคำขึ้นไปขึ้นตรงท่านเลยโซนในเมืองนะเจ้าแต่ถ้าใครอยู่โซนตีนอกเมืองมาละก็คือแถวแถวเทศบาลเนี่ยขึ้นตีวัดสันปะยังหลวงจะมีจุดสองจุดขึ้นรถ
0: ครับคือง่ายพ่อแม่พี่น้องมาต้องกลัวนะครับเมืองลำปูนเนี่ยบอกว่ามีงานอย่างนี้ท่านเซาะที่จอดได้รอบคูเมืองรอบถนนรอบเลยแล้วก็ท่านเดินมาท่านจะเดินเข้าจุดศูนย์กลางของการดูเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: จ้ะ
0: นะท่านจอดรถท่านรอบคูเมืองนะท่านเดินได้เลยยิ่งรอบคูเมืองแรกเนี่ยท่านจอดตังวัดมหาวันท่านก็ดูวัดมหาวันกำแพงมหาวันมันจะไม่เชื่อมถนนเชื่อมรถแก้วมันจะทะลุ
1: เดินตรงมาเลยนะจ้ะ
0: ครับมันจะเดินท่านเข้าในเขตเมืองท่านจะเห็นโคมละนะครับท่านสามารถเดินได้จุดแล้วก็ท่านไปเดินเสร็จกับท่านก็เดินไปกราบเข้าเจ้าแม่ตัวเดิมน่ะนะครับท่านเจ้าแม่ท่านก็นั่งรถรางได้ละนะครับท่านจะลงที่ไหนรถท่านจอดที่ไหนแต่ถ้าอยากท่านอยากเดินแอวชมอย่างต่างๆไปท่านก็ไปเดินอย่างรถรางมันวนน่ะท่านก็ขึ้นลงขึ้นลงได้สบายๆหรอ
1: เจ้าแม่สมมุติเราดูอยู่ตรงตีเจดีย์วัดศรีบุญเรืองนี่นะเจ้าเฮาก็ขึ้นรถท่านก็ได้เพื่อจะไปจุดต่อไปทัดจากวัดศรีบุญเรืองเพราะมีทั้งหมด12จุดด้วยกันอย
0: ู
1: ่แล้วในการจัดแสดงนะจ๊ะ
0: คือในการจัดงานถึงหมดเนี่ยผมเองเนี่ยถึงบอกนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องเรื่องการจอดรถเรื่องอะไรอย่างต่างๆบ่ต้องห่วงแต่ใดเพราะว่าเมืองลำปูนน่ะมันสามารถเดินได้เฮามีการวิจัยเรื่องของเมืองเดินได้เดินดีละว่าสถานที่ท่องเที่ยวในรอบคูเมืองเก่าเนี่ยท่านเดินได้บ่เกิน15นาทีได้หมดอ่ะมาจะแหล่งแล้วก็มีรถบริการท่านก็สามารถดูเพราะฉะนั้นในการจอดรถก็จอดนะครับรอบคูเมืองถนนไหนที่มันจอดนะครับจอดเถอะท่านก็สามารถมาเดินแล้วก็บรรยากาศมันเป็นความคลาสสิกของเมืองในรอบเมืองเก่า 0.2 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับที่เทศบาลเองเนี่ยได้ดำเนินการในการพัฒนาทั้งหมดเนาะอันนี้โปรแกรม2ละ
1: เจ้า
0: โปรแกรม3
1: เจ้ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวจัดวันเดียวกันคือ25 กันยาเหมือนกันแต่นี่ยาวไปถึง9 มกราคมนะเจ้า
0: ครับอันนี้คือ งานของอันนี้ของทท.ลำพูนลิฟวิ่งซีรีส์
1: เจ้าน
0: ะครับเพราะอันนี้จะเป็นสุกเสาร์ไม่ว่าสุกเสาร์สุกเสาร์
1: เจ้าจะมี2วันมันจะมีการจัดงานทั้งหมด6ครั้งนะเจ้าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่25กันยาถึง9มกราเนี่ยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด6ครั้งช่วงเสาร์อาทิตย์นะเจ้า
0: ซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพราะว่ามันสุกมีถนนคนเดินหรอก
1: เนี่ยเจ้าแม่เจ้า
0: ก็จัดเสาร์อาทิตย์ฉะนั้นทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมานักท่องเที่ยวก็มาที่ข้างวัดพระธาตุมาดูโคม
1: เจ้าน
0: ะครับซึ่งตลอดแนวโคมปีนี้ของเทศบาลเมืองลำพูนนะครับเฮาจะเริ่มแขวนวันที่30เดือนนี้เป็นการเริ่มต้นในการวัดพุทธาวัดพุทธาเริ่มวันที่1
1: ตุลาน
0: ะครับแต่โคมเนี่ยเฮาจะมีตั้งแต่เจ้าแม่ซุ้มโคมนะครับอินทรยงยศถึงหมดนะครับถึงตะนังนะครับเนี่ยในส่วนของการฉะนั้นงานมันก็จะงานของว่าทำเซตเฮาแขวนโคมนะครับวันที่30วัดวันที่1เนาะเซตวันที่6ไงมะพี่กายนน่ะ
1: เจ้า
0: อันนี้จะมีที่ผมบอกนะครับว่าท่านผู้ว่าต่อเนื่องเรื่องของขบวนแห่ปีนี้มีขบวนแห่8อำเภอกับกลุ่มชาติพันธุ์5ชาติพันธุ์เป็น9ขบวนนะครับในการแห่โคมของเมืองลำพูนนะครับเทศกาลโคมที่แต่ละอำเภอน่ะจัดโคมมาเอาคนมาอย่างต่างนะครับถือว่าการแห่ที่ยิ่งใหญ่นะครับปีนี้เป็นปีที่2ในการแห่โคมซึ่งโดยทางงบประมาณของจังหวัดแล้วก็ว่าทำจากนั้นมันจะแมทเลยแล้วก็14เนี่ยวันแห่นะเซต14ถึง18เนี่ยมันก็จะมีถนนวัฒนธรรมซึ่งถนนรถแก้วน่ะที่เป็นถนนที่คลาสสิกนะครับทำใหม่มาหมดละบริเวณถนนเนี่ยแจ้งสว่างนะครับความคลาสสิกของพื้นถนนความเก่านะครับคนถือว่าถนนประวัติศาสตร
1: ์ที่ปูกระเบื้อง
0: ครับ
1: นะเจ้างามนะเจ้าแต่บังกล้าเอารถใหญ่ไปครับไปเพราะกลัวกระเบื้องแตกแต่ที่สามารถขับเข้าไปได้นะเจ้าเพราะว่ารองรับอย่างมาเรียบร้อยแล้วคำนวณเรียบร้อยแล้วนะเจ้าว่ารถสามารถเข้าไปได้นะเจ้า
0: แต่ส่วนใหญ่พอเข้าส่วนใหญ่เป็นเดินกันม่วนกว่
1: า
0: เพราะว่ามันเข้าหนาวละมันเริ่มอากาศดีนะครับก็อยากให้ไม่แอลลำพูนนะครับเพราะว่าสิ่งที่บางเตื่อเนี่ยการไปเชียงใหม่รถก็ติดอย่างก็ติด
1: หาที่จอด
0: หาที่จอดก็มาได้ไกลก็ไกลลำพูนเนี่ยง่ายสุดนะครับบอกว่าที่พักก็ถูกเปิดเลือกที่พักตั้งแต่ราคา300บาท310ถึงห้องแอร์ถึงแกนปลาถึงโรงแรมหลายโรงแรมมากที่สุดก็ประมาณ 2,000 นะแพงสุดแล้วก็มีโฮมสเตย์มีอย่างต่างๆนะครับเซตเนี่ย14ถึง18จะเป็นงานของอวธรรมมีถนนคนเดินที่ถนนรถแก้วสุดท้ายนะครับวันที่22พี่กาเทศบาลเองก็วัดก่อนวัดเนี่ยก็จะทำการพิธีถวายโคม
1: แสนดวง
0: ที่เมืองลำพูนที่วัดพระธาตุอันนี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับถ้าไปดูเพราะว่าโคมมันเต็มหมดล่ะโคมจะเต็มวัดเต็มอย่างต่างๆเสาสามเทศบาลเองก็จะถวายคุ้มที่ร้านเจ้าแม่ปีนี้ถ้าไปดูเด้อเจ้าแม่นี่ยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: รอบเนรมิตไปด้วยรอบโคมโคงทุกอย่างเตรียมหมดนะครับแล้วเอาจะถวายร่วมกันเพราะต้องจำไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องวันที่เสาสองเนี่ยวัดพระธาตุเสาสามเนี่ยในส่วนของเจ้าแม่ซึ่งโคมทุกดวงเนี่ยที่พ่อแม่พี่น้องมาถวายวัดพระธาตุกับเจ้าแม่เนี่ยเขาจะมีการถวายเป็นทางการโดยมีพระสงฆ
1: ์เจ้า
0: จำนวน9รูปนะครับอย่างของเทศบาลเนี่ยเจ้าแม่จะมีพระสงฆ์จำนวน9รูปเอามาสวด
1: เจ้าสวดเจริญพระพุทธมนต์นะเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเน
0: า
1: ะ
0: แขกโคมทุกดวงที่เปิดมาขายครับจิตใจก็แผ่กุศลผลบุญให้กับทุกคนญาติพี่น้องที่มาถวายความจกใจเองต่าง
1: ๆเจ้า
0: ทุกอย่างเซตถึงหมดวันที่24
1: วันลอยกระทง
0: วันลอยกระทง
1: จ้ากิจกรรมแน่นๆนะเจ้าอันนี
0: ้ไฮไลท์ที่สุดที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องไปดูหนึ่งเดียวในโลกก็คือว่าวขวัญหรือว่าโคมกลมลอยโคมขวัญของเมืองลำพูนแฟนซี
1: เจ้าน
0: ะครับโคมแฟนซีของเมืองลำพูนนะครับที่ มีหนึ่งเดียวที่จัดนะครับแล้วก็รักษาหิดหอยว่าทำคมน้อยๆในใจคมขวัญที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอย่างต่างๆนะครับเซตเนี่ยตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงที่สารกลางเขาอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวใครทั่วประเทศเนี่ยหรือว่าทั่วโลกเราก็จะจ่ายออนไลน์ด้วยส่งทั่วโลก
1: มีไลฟ์สดการประกวดปล่อยกลุ่มลอย
0: ครับเสร็จแล้วก็เย็นกับเรื่องของงานประเพณีลอยกระทงของเมืองลำปูนทีนี้เทศบาลเองจัดเวขนาดตอนนี้กระทงลงน้ำกระทงอย่างต่างๆทุกอย่างเพื่ออย่างเม็ดจะเข้ากับเรื่องของงานไลติ้ง
1: งานแสงสีเสียง
0: สร้างบรรยากาศคือมันเข้ากับงานประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นเมืองเดียวนะครับที่ช่วงนี้งานเทศกาลนักขนาดไม่แอลเมืองลำปูนเนอะในความคลาสสิกของเมืองนะครับแล้วก็ริมน้ำกวงที่งดงามตึงหมดครับผม
1: ในส่วนของประกวดปล่อยโคมลอยนี่ปีนี้นี่ในเรื่องของการปล่อยขึ้นนี่มีในส่วนของข้อห้ามอย่างพระเจ้าทนายกติ
0: คือปีนี้เขาคงจะเคลียร์กับการท่าคงจะปล่อยเขาจะปล่อยน้อยๆนะถ้าหน่วยใหญ่เนี่ยเขาบอกค่อยอยากปล่อยละเพราะว่าเขาก็ดึงเป็นความคลาสสิกของนะครับแล้วก็คนเห็นตัวอย่างตัวแล้วก็ปีนี้คงจะเห็นเหมือนๆอ่ะ
1: นะจ้า
0: แม่เขาบอกเร่งไปอย่างต่างๆละ
1: ก็ค่อยๆดูไป
0: เพราะว่าลูกหลานละอ่อนได้ไม่เห็นโคมแฟนซีนะครับแล้วก็เนื้อหาโคมประวัติศาสตร์อย่างต่างๆเพิ่งมาเห็นซึ่งในที่อื่นมันมีแล้วอย่างผมไปดูที่ไทเปนะครับของอันนี้มันปล่อยได้ถึงวันเป็นหมู่บ้านเลย
1: เจ้า
0: ไต้หวันอ่ะเป็นหมู่บ้านสำหรับปล่อยโคมก็เหมือนกับโคมไฟนั่นแหละที่เพิ่นปล่อยกลางคืนนะของเฮาปล่อยกลางคืนแต่เพิ่นปล่อยกลางวันแต่เพิ่นอยู่ในหุบเขาเพิ่นก็บ่ไปไกล
1: เจ้า
0: ป่าเพิ่นที่ป่าเพิ่นเขียวหมดละนะครับเพิ่นไปขึ้นประมาณนั้นก็หันเซกก็ลงมาละนะครับมันก็ต่างจากของบ้านเฮาแต่กลมลอยเพิ่นก็สีสันฉะนั้นเฮาสู้กลมลอยเฮาได้หน่วยเล่นนะครับแล้วก็เป็นที่ใช้กระดาษว่าวนะครับโดยใช้ฝีมือบ้านกระดาษว่าวนี่มันเป็นหูง่ายหายง่ายถ้าทำควรบดีนี่ปุ๊บเดียวเนี่ยไหม้ถึงแก่น
1: ไหม้ถึงแก่น
0: เน
1: าะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการสาธิตประดิษฐ์กระทงเตือนเจ้าทนายกชงเจ้าอ๋อในส่วนของปีนี้บ่มีนะเจ้าจะมีแต่โคมอย่างเดียวจะได้ก็เชิญมาแอลจังหวัดลำปูนของเฮาได้นะเจ้าตั้งแต่เนี่ยบัดเดียวนี่ไปเลยเดือนกันยายนนะเจ้าจนถึงมกราคม2570นะเจ้าก็จะเป็นแผนปฏิทินการท่องเที่ยวเมืองลำปูนตีวันนี้ทางทนายกนะเจ้าทันโกบุญได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางรายการนะเจ้า
0: ครับก็เป็นการส่งท้ายของสมาคมสันนิบาตจังหวัดลำปูนที่มีสมาชิก41แห่งในพื้นที่ลำปูนทั้งหมดถือว่าเป็นท้องถิ่นที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับเรื่องตั้งแต่เกิดถึงตายอ่ะเทศบาลอ่ะดูหมดอ่ะนะครับฉะนั้นสิ่งที่แต่ละพื้นที่นะครับผมก็อยากให้ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านผู้รับฟังทุกท่านได้รู้เรื่องของท้องถิ่นบทบาทปัญหาแล้วก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องตลอดนะครับเพราะว่าเขาไปมาได้บ้านคือบ้านที่มีความอบอุ่นฉะนั้นท้องถิ่นก็จะเป็นผู้ดูแลตึงมดนะครับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตามระเบียบตามกฎเกณฑ์ที่เปิ้นวางไว้นะครับฉะนั้นทุกวันพุธนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาฟังรายการฮัลโหลเทศบาลนะครับเพราะว่าท่านจะได้รู้พื้นที่ในเขตจังหวัดลำปูนตึงมดบางเตื่อท่านมาเคยไปแต่ท่านได้ยินอาจจะไปดูเปิ้นก็จะเป็นที่แอลที่พักผ่อนอย่างดีอย่างโป่งผางเนี่ยผมไปโป่งผางที่ทาบ้านทาอากาศเหนือก็เป็นความคลาสสิกของหน้าหนาวหน้าอะไรต่างๆของเมืองแอมอย่างหนึ่งของเทศบาลนะครับมันจะมีมนต์เสน่ห์ของแต่ละที่ที่มาเหมือนกันแต่นายกท้องถิ่นจะจัดเรื่องของการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งกาเป็นอย่างกาที่จะเรื่องของวิถีธรรมชาติกับวิถีเรื่องของสายธรรมะสายมูทุกอย่าง ในบ้านเฮานะครับก็ฝากรายการฮัลโหลเทศบาลทุกวันพุธของทุกติดกับพ่อแม่พี่น้องใบตวยเพราะปีหน้าจะก็จะเป็นปีที่2ที่รายการนี้
1: ปีประมาณ2570นะเจ้า
0: ครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส4สำหรับจัดการแหล่งน้ำซื้อเครื่องจักรกลแก้ PM 2.5 ช่วยชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อยจ่ายเพียง 2% เท่าเดิมเพื่อใช้จัดการแหล่งน้ำในไร่ขุดสระปรับพื้นที่ปลูกหรือซื้อเครื่องจักรการเกษตรรถตัดรถคีบโดรนก็กู้ได้สบายใจแถมลดฝุ่น PM 2.5 ในชุมชนโอกาสทองถึงปี70เท่านั้นสอบถามและสมัครได้แล้ววันนี้ที่โรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือโทร02-430-6814ต่อ4830
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบาก ขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาหว่างกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้
11: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
13: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปบริเวณภาคเหนือมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนดังนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 22.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 22.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้30องศาเซลเซียสคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะสำหรับปริมาณน้ำฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7:00 น.เมื่อวานนี้ถึง 7:00 น.วันนี้วัดได้ 2.9 มม.ปริมาณฝนรวมเดือนกันยายนวัดได้ 189.9 มม.และมีปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 885.4 มม.ค่ะต่อไปเป็นรายงานปริมาณน้ำฝนรายอำเภอขอนจังหวัดลำพูนที่อำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.3 มม.อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.6 มม.อำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.01 มม.อุทยานแห่งชาติแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้5มม.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิงปริมาณน้ำฝนวัดได้ 0.7 มม.ค่ะในเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:14 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับฟังรายการรวมสร้างประเทศไทยนะป้าการยามเช้านะครับของวันพุธที่30กันยายน2569นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังว่าจะเป็นเรื่องของการยกเรื่องการศึกษาดิจิทัลนะครับแล้วก็การสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนเนาะก่อนที่จะสร้างประเทศไทยนะครับมารวมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยทางถนนกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันก็ได้นะครับวันนี้นะครับป้ากันยามเจ้านะทักทายด้วยเพลงเต่านะยุค90ก็บ่ได้ฟังกันเหมือนละนะครับเสียงของคุณโจนะครับก็เปิดทักทายคุณผู้ฟังนะเพลงที่มีชื่อว่าไม่อยากให้ผ่านคืนนี้นะครับแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาก็เรียงไว้ฮือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าป้ากันช่วงแรกก็ทักทายกันสักคำหนึ่งเนาะแล้วก็ติดตามนะในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับพยากรณ์อากาศตะกี้ก็ติดตามจากทางสถานีอุตุนิยมวิทยาลำปูนไปแล้วนะครับทางดีเจโอมก็จะมาเสริมในเรื่องของผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับเจ้าวันนี้เนาะล่าสุดนะกลุ่มฝนเป็นจะได้นะมาติดตามกันได้นะครับสแกนล่าสุด9โมงเจ้าวันนี้เรดาร์ละปูนตรวจนะไม่พบกลุ่มฝนนะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะณขณะนี้นะ9โมงเจ้านะครับใครจะซักผ้าเนาะใครจะตากผ้าห่มนะครับพอแดดดีๆเนอร์นะครับบดีละนะนะครับสักได้นะครับแต่ก็เฝ้าตัวเนอร์พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามในเรื่องของการยกเครื่องการศึกษาดิจิทัลกันดีกว่าน่าจะสร้างชาติสร้างประเทศมันก็ต้องมาจากในเรื่องของการศึกษานี่แหละครับ

กลับมาเจอกันครับหลังจากส่งทุกท่านฟังเพลงเพราะๆนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้ามาช่วงนี้มาอู้ถึงในเรื่องของการยกเครื่องการศึกษาดิจิทัลกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับครม.นะครับก็ได้ยกเครื่องการศึกษาดิจิทัลนะเปลี่ยนจากเครดิตพอร์ตโฟลิโอสู่ทักษะและสมรรถนะด้าน AI นะครับก็มีการเดินหน้า3เรื่องสำคัญได้แก่การเชื่อมระบบนะการเติมอุปกรณ์การพัฒนาคนนี่ครับเติมนี่ก็คือการเติมคอมพิวเตอร์คือโรงเรียนขยายโอกาสนะที่ขาดแคลนนะ 1,696 แห่งนะพัฒนาคนนี่ก็คือพัฒนาครูและบุคลากรนะครับเสริมทักษะนักเรียนนะครับครอบคลุม 28,000นะ834โรงเรียนทั่วประเทศเตรียมผู้เรียนสู่พิซซ่านะ2029นะครับซึ่งตะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสพท.ปรับโครงการเดิมนะครับส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิทัลพัฒนาทักษะและเครดิตพอร์ตโฟลิโอเป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมนะครับด้วยระบบดิจิทัลพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ The Digital Skill and AI Competency Space นะครับ Empowering Education นะครับก็กรอบวงเงินก็ 1,600 กว่าล้านบาทนะครับระยะเวลา4ปีเนาะตั้งแต่ปีงบประมาณ2569ถึงปี2572นะครับโครงการเดิมนี่เน้นระบบดิจิทัลกลางนะครับสำหรับสะสมหน่วยการเรียนรู้และผลงานในรูป e-portfolio นะครับคณะที่โครงการใหม่นี่ที่กำลังอนุมัตินี่จะพัฒนานะครับเน้นพัฒนาทักษะดิจิทัลและสมรรถนะด้าน AI ควบคู่กับการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาครูนะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนะครับ3เหตุผลนะครับสำคัญที่ต้องเร่งปรับนะครับอันดับแรกนี่ก็คือเตรียมผู้เรียนสู่พิซ่า2ปี2029นะครับต่างพิซ่า2029เนี่ยก็จะประเมินด้วยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบเลยแล้วก็จะเพิ่มการประเมินด้าน Media and AI นะครับ Literacy นะครับเป็นครั้งแรกนะครับจึงต้องพัฒนานะต้องพัฒนาทักษะการวิเคราะห์นะครับการแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะดิจิทัลและการใช้ AI อย่างเหมาะสมนะครับและมีความรับผิดชอบนะครับ2นะครับสาเหตุที่ต้องเร่งปั๊บนี่นะเป็นการลดช่องว่างด้านอุปกรณ์และการเข้าถึงเทคโนโลยีโรงเรียนขยายโอกาสนะครับทั้งการศึกษาตีขาดแคลนนะ 1,696 แห่งนะครับซึ่งยื่นขอรับการสนับสนุนครุพันธ์นะคอมพิวเตอร์ต่อเนื่องบ่น้อยกว่า5ปีก็จะได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ภายในปีงบประมาณ 2,571 วงเงิน918ล้านบาทนะครับ3นะครับเหตุผลที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยนนี่นะเพื่อเป็นการรับมือโลกยุค Generative AI นะครับเมื่อ AI เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้และการทำงานอย่างรวดเร็วนะครับผู้เรียนจึงต้องมีทักษะการคิดการแก้ปัญหาการรู้เท่าทันสื่อและความสามารถในการใช้ AI เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับการเดินหน้า3ส่วนนะเชื่อมนะครับเชื่อมระบบอุปกรณ์คนนี่นะครับก็จะเป็นดับแรกนิดนึงเนาะระบบดิจิทัลและ AI นี่งบประมาณ462ล้านบาทนะครับสำหรับการสร้างพื้นที่สำหรับฝึกทักษะดิจิทัลและ AI นะผ่านสถานการณ์และโจทย์การแก้ปัญหาคือผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติใช้ AI นะครับสนับสนุนการเรียนและประเมินสมรรถนะรายบุคคลนะครับโดยข้อมูลผู้เรียนจะได้รับการประมวลผลภายในประเทศตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง2นะครับโครงสร้างพื้นฐาน900กว่าล้านบาทนะครับเป็นโครงการตีจัดหาระบบคอมพิวเตอร์คือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตีคลาสแทนนะ 1,696 แห่งนะครับเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ก่อนเข้าสู่การประเมินพิซซ่าปี2029นะครับ
แต่ระบบเดิมนี่ยังบ่หายเตือนนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าจะมีการแบ่งบทบาทหือชัดขึ้นสปทก็จะรับผิดชอบการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะตีนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบการพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้าน e-portfolio นะครับโดยทั้งสองนะโดยทั้งสองระบบเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันผ่านซิงเกิลไซออนนะครับ API และก็ Learner Profile นะครับลดความซ้ำซ้อนเป็นการต่อยอดข้อมูลสู่การเรียนรู้ของผู้เรียนใดเป้าหมายสำคัญบ่ใช่แค่มีคอมพิวเตอร์นะครับน้องๆมาเดี๋ยวนี้นะแต่ต้องใจเทคโนโลยีให้เป็นเมื่อโครงการเดินหน้านักเรียนนะครับจะมีโอกาสฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาการบูรณาการความรู้นะทักษะดิจิทัลและการใช้ AI อย่างเหมาะสมในคณะตีโรงเรียนตีขาดแคลนจะได้รับเครื่องมือและการสนับสนุนตีจำเป็นพร้อมพัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบการศึกษาไทยนะครับผู้ฟังครับสู่ยุค AI นอกก้าวสู่ยุค AI แล้วนะเติมถึงเครื่องมือเติมถึงทักษะนะและก็เติมโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้พร้อมเรียนรู้และรับมือเทคโนโลยีตีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้าติดตามกันได้ครับรายการร่วมสร้างประเทศไทยช่วงต่อไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายนะครับของรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ไปช่วยกันเนาะร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่านะครับตะวานี่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569นะครับติดตามมาตรการลดอุบัติเหตุและแก้ไขจุดเสี่ยงทั่วพื้นที่นะครับช่วงบ่ายของตะวานี่ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น3สารกลางจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับมอบหมายให้นายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนนะครับเป็นประธานนะการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับก็มีคณะกรรมการการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูนครับและก็ยังเป็นการบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครับที่ประชุมนะครับคุณผู้ฟังครับก็ได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและก่อจุดเสี่ยงด้านการจราจรในพื้นที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่นการก่อสร้างสะพานข้ามทางบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำพูนนะครับการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสี่แยกบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์รวมไปถึงการปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณก่อนถึงทางเบี่ยงแยกเมืองง่านะครับการปิดจุดกลับรถบริเวณบ้านไร่และบ้านกลางการจำกัดความเร็วบนทางหลวงหมายเลข11นะครับช่วงแยกนิคมนะภาคเหนือรวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟและปัญหาการจอดรถริมบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมนะครับก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนนนะทางการลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืนนะครับตลอดจนการพัฒนาฐานรากนะรากฐานการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะครับโดยข้อมูลนะครับณวันที่27กันยายน69นี่จังหวัดลำพูนก็มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน93รายนะครับผู้บาดเจ็บ927รายในการนี้จังหวัดลำพูนก็ได้กำชับนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงสำรวจและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องนะครับก็มุ่งเราตีจะลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและการสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนี่นะคุณผู้ฟังเขาก็จะประชุมกันทีนะครับมีการติดตามการจราจรจุดนี้นะครับมีปัญหาจุดนี้นะเปิ่นก็จะรายงานเปิ่นก็จะมาประชุมกันเดือนต่อเดือนว่ามีความคืบหน้าอะไรกันบ้างซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานตีเข้ามาร่วมประชุมนั่นก็เยอะนะครับรวมถึงแต่ละอำเภอตัวก็จะมีการรายงานสถิตินะครับรวมถึงการรายงานว่าจุดบริเวณตรงนี้เสี่ยงอันตรายยังไงแล้วก็หาทางแก้ไขกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทุกปัญหาเนี่ยการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เดินทางได้สัญจรอย่างปลอดภัยนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อตัวคุณผู้ฟังตัวพี่น้องประชาชนเองนะครับมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนง่ายๆนะครับก็คือลดกินดาก็ขาดเข็มขัดนิรภัยนะครับบดีประมาทนะผู้ขับขี่ก็บดีประมาทบดีเล่นมือถือขณะขับขี่มีสติตลอดการเดินทางนะเคารพกฎจราจรบ่ขับรถเร็วเกินกฎหมายที่เปิ่นกำหนดและที่สำคัญนะครับทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลต้องเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเพื่อนร่วมทางนาตีสัญจรอยู่บนท้องถนนนะครับมาช่วยกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยกันครับเอาละครับวันนี้รายการร่วมสร้างประเทศไทยกับผมโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่สัปดาห์หน้าวันพุธ9โมงเช้าถึง10โมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคู และ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: โครงการชนประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
8: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: คุณค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 Line Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
10: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: FM 95 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเจ้า

0: สวัสดีเจ้าปิ๊กมาปากการแฮมแล้วนะเจ้ากับรายการมอลำปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนร่วมกับสวทลำปูนนะเจ้าวันนี้อ้อพิมพวรรณเขยตานะเจ้ามาพร้อมกับพี่นก
1: ศิรินเลศักดิ์เจ้า
0: เจ้าเฮาสองคนมาปากการนี่แสดงว่าเฮาต้องมาอู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของสุขภาพนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเป็นวันที่30กันยายนนะเจ้าซึ่งถือว่าถ้าเป็นปีในถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ปิดปีงบประมาณนะเจ้าเวลาปีงบประมาณจะเริ่มต้น1ตุลานะเจ้าแล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่30กันยายนแล้วก็หลายๆท่านนะเจ้าสำหรับผู้ที่ทำงานมาแล้วก็มีอายุครบ60ปีวันนี้ก็จะเกษียณอายุนะเจ้าทำงานกันเป็นวันสุดท้ายนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ในช่วงที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนาะเดือนกันยายนก็จะมีกิจกรรมนะคะในการแสดงมุทิตาจิต
0: มุทิตาจิตแสดงความชื่นชมยินดีกับผลงานที่หลายๆท่านได้ทำผ่านมาตลอดช่วงชีวิตของการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าราชการนะเจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆนะเจ้าที่เกษียณอายุราชการทุกท่านโดยนะเจ้า
1: เจ้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นประชาชน
0: แม่นแล้วเจ้าพรุ่งนี้ท่านก็จะเป็นประชาชน
1: แต่อิจฉาเจ้าเนาะ
0: แม่น
1: แล้วนะ
0: อิจฉาเราเพราะว่าจะรู้สึกแบบโอ้ตื่นมาด้วยแบบอารมณ์แหมแบบนึงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแต่บอกว่าอยู่ของเขาก็มีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เขาบอกว่าเขาเล่าว่าบางคนที่ทำมาหลายสิบปี
0: เจ้า
1: ถ้าอย่างเฮานี่กี่ปี
0: แ
1: ล้วน้องเฮาตั้งแต่30กว่าปีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: พี่ๆที่เกษียณก็โอ้โหเกือบ40ปีนะคะ
0: แม่นละค่ะประสบการณ์อันยาวนานหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเล่าว่า40ปีผ่านร้อนผ่านหนาวยังมาพ่องนะจ๊ะเพราะแล้วก็กว่าจะมาถึงวันนี้6การทำงานมาจนสิ้นสุดจนวันสุดท้ายของการทำงานในราชการ
1: วันนี้นะเจ้า30กันยายน
0: เจ้าแล้วก็วันที่30กันยายนนะเจ้าก็อย่างที่ทราบเนาะเป็นปีปิดปีงบประมาณหลายๆอันก็จะมีการสรุปผลงานผลการดำเนินงานวันนี้เราสองคนนะเจ้าก็เลยจะมาทบทวนนะเจ้าเรื่องของสถานการณ์โรคที่เราเฝ้าระวังกันมาจริงๆแล้วเฝ้าระวังโรคเนี่ยเรานับตามปีพ.ศ.เนาะพี่นกเน
1: า
0: ะก็คือ1มกราคมไปจนถึง30ธันวาคมนะจ๊ะแต่ว่าเราวันนี้เดี๋ยวเราในก็วันนี้ก็เป็นสิ้นปีปีปีงบประมาณละเราก็เลยมาดูทบทวนกันนะจ๊ะว่าในเรื่องของสถานการณ์โรคของจังหวัดลำปูนนะจ๊ะเทียบเคียงกับระดับประเทศระดับเขตตัวเนี่ยโรคอย่างที่เราต้นหอว่าเป็นแชมป์เน
1: า
0: ะ
1: เป็นแชมป์
0: แล้วเราจะต้องแจ้งให้ประชาชนคนละปูนจะต้องร่วมกันดูแลสุขภาพตัวนะเจ้า
1: เจ้าอันนี้ขอจะขออนุญาตเนาะตั้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเน
0: า
1: ะซึ่งพี่นกได้อยู่ตรงกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีการสรุปนะคะอย่างที่น้องอ้อก็คือเฮานับตั้งแต่1มกราคมแต่ว่าถ้าสิ้นปีเฮาก็เอาเห็นหน่อยก็คือสิ้นปีงบประมาณก็คือ30กันยายนเน
0: า
1: ะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.เนี่ยก็ค่อนมากี่เดือนฮะกันยาตุลาหรืออีก3เดือนก็คือได้9เดือน
0: ได้
1: 9เดือน
0: เฮานับเป็นไตรมาสก็ได้3ไตรมาส
1: เจ้าจากสถานการณ์ถ้าดูอยู่ตอนนี้นะคะที่เฮาก็จะเหมือนทุกครั้งที่เฮามาอู้นะจ๊ะถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นโรคอุจจาระร่วงนะคะที่เจอนัก
0: เวลาที่เฮาจะดูว่าเอ๊ะลำดับเฮาลำดับจะได้นะเจ้าวิธีการที่เฮาจะดูเรื่องของในเชิงระบาดวิทยาเนี่ยเฮาจะเอาจำนวนผู้ป่วยเป็นรายนะเจ้ามาเทียบสัดส่วนกับประชากรนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดลำปูนแล้วก็มาดูอัตราป่วยแล้วก็เทียบอัตราป่วยนะเจ้าว่าอันดับที่ขึ้นอัตราป่วยสูงสุดคืออันยังอีนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าถามว่าเอาจำนวนป่วยเราอาจจะน้อยกว่าจังหวัดใหญ่นะคะแต่ถ้าเราอาจจะมีเทียบกับประชากรประชากรลำปูนเนี่ยคือบ้านักพอมาคิดคำนวณแล้วอัตราต่อแสนประชากรเนี่ยค่ะของเราทำเพื่อสติของเราเนี่ยมันสูงนะคะโดยในปีเนี้ยก็คือว่าโรคอย่างที่นักสุดก็คือ1ก็คืออุจจาระร่วงซึ่งเราจะมี
0: ผู้ป่วยประมาณเท่าไหร่เจ้าพี่นกเจ้า
1: โอ้โหเยอะๆอยู่นะคะ
0: เราเห็นดูเลือบดูตัวเลขประมาณถ้าดูสะสมจำนวนผู้ป่วยทั้ง9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,400 เกือบ 3,500 นะเจ้า
1: เจ้าเกือบ 3,000 กว่าคนนะคะ
0: เกือบ 3,000 เกือบ 3,500 เน
1: า
0: ะ
1: ก่อนเลยทำให้อุจจาระร่วงเนี่ยมีเยอะทีนี้ถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยอุจจาระร่วงนี่เกิดกับใครก็คือ กลายเป็นกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ
0: พระเจ้า
1: ใช่ถ้าดวงของลาปูแล้วนะคะพี่ก็เอ๊ะตะคืนพี่มาดูแล้วว่าเอ๊ะกลุ่มไหนนั่งสุดไกลเป็นผู้สูงอายุเจ้าเนาะแล้วลงมาก็คือเด็กเด็กเล็กเด็กเล็ก
0: เอ๊ะเฮาพอเป็นผู้สูงอายุต้องมานั่งกึดต่อแล้วเจ้าว่ามันมีปัจจัยอย่างเจ้าพี่โนว่าทำไมกลุ่มผู้สูงอายุถึงมีสถานการณ์ของโรคอุจจาระร่วงหนักกว่ากลุ่มอื่นๆนะเจ้า
1: อันนี้เราต้องมากลับมาทบทวนจริงๆอยากจะให้หลายส่วนเน
0: า
1: ะแล้วก็
0: ใจ
1: ในเรื่องของหน่วยราชการหน่วยงานสาธารณสุขรวมไปถึงครอบครัวตัวเองนะคะว่า
0: โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ดูแล
1: อยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะคะว่าเออเพราะอย่างคะในสถิติเขาคือจะเกิดในกลุ่มผู้สูงอายุรองลงมาคือละอ่อนเล็กๆอ่ะค่ะก็คือดูแลก็คืออาจจะเกิดจากการเตรียมอาหารไว้ก่อนไหมนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่สำหรับบุตรหลานเนี่ยเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: หรือบางทีอาหารอาจจะสะอาดปนเปื้อนเนี่ยเจ้าแล้วก็ทำคือผลที่ตามมาก็คือเรื่องของอุจจาระร่วงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็คือถ้าเอาที่เราเห็นตามบ้านเนี่ยบางทีมันทำกับข้าวเช้าอีเนาะ
0: เจ้า
1: แกงเมื่อเช้าเสร็จแล้วก็ตั้งใบมอไว้ฮะน่ะเสร็จแล้วก็กินตลอดทั้งวัน3มื้อเนี่ยเจ้ามื้อสุดท้ายก็คือถ้าเราดูจิมดูกันอย่างแบบบูจริงๆอาจจะมีเชื้อโรคเหลืออย่างแฝงอยู่นะจ
0: ๊
1: ะ
0: และแหมอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกแต่มันมีผลต่อคุณภาพอาหารก็คือเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิอากาศเจ้าอากาศบ้านเฮาอ่ะเวลามันร้อนมันก็ร้อนเนาะก็เดียวมันก็เปลี่ยนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ทำให้ไอตัวอาหารเนี่ยเชื้อโรคมันก็ขึ้น
1: โดยเฉพาะหน้าร้อนเนาะคิดว่าหน้าร้อนในการของการเกิดโรคอุจจาระร่วงอาจจะเยอะกว่าฤดูอื่นก็คืออาหารที่เฮาตักอ่ะค่ะอีพ่อแม่อาจจะตักแล้วก็ไม่ได้ทิ้งหมดถ้วยคือกลิ่นมันเสี่ยงไงเนาะคนถ้าคนแก่จะกินน้อยอยู่ละก็เสียดายก็เอาเก็บไปก่อนแล้วก็ไม่ได้นำเข้าตู้เย็นเนี่ยค่ะแล้วก็กินต่ออ่ะอาจจะมีการปนเปื้อนได้เจ้าน้อง
0: อ้อและแหมอันนึงก็คือการวิธีการเก็บอาหารนะเจ้าพี่น้องเจ้าอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกแมลงวันแมงวี่อะไรอย่างต้อมนะเจ้ามันไปทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคได้เช่นกันก็จะนำมาซึ่งโรคอุจจาระร่วงนะเจ้า
1: จริงๆมากับอาหารเป็นพิษเนาะสถิติอาหารเป็นพิษอยู่อันดับ4นะอันดับ4
0: ถ้าจะมาบวกกัน
1: มันบวกกันคือเยอะมากอันนี้เราต้องระวังอยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้ฟังนะเจ้าว่าเราลองมาคำนึงถึงว่าถ้าเอาโรคมาตั้งเองนะเจ้
0: า
1: เราก็ต้องกลับไปดูว่าเราทำอย่างไรการบริโภคอาหารเขาเป็นอย่างไรการเก็บอาหารเนี่ยค
0: ่
1: ะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเนี่ยค่ะ
0: ยังต้องใช้ตลอดทุกวันนะเจ้ากินร้อนช้อนกลางล้างมือนะเจ
1: ้
0: าเป็นคาถาป้องกันเลย
1: ได้ทุกโรคเลยค่ะหลายโรคตัวนะเจ้าน้อง
0: เจ
1: ้า
0: อันดับสองแล้วเจ้าพี่น้อง
1: อันดับสองก็คือไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่นะเจ้า
1: ไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ่นี่ก็ถือว่าเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะเจ้าพี่น้องเจ้าดูจำนวนผู้ป่วยนะเจ้าประมาณ9เดือนประมาณ 2,000 กว่ารายนะเจ้าน้อยกว่าอุจจาระร่วงนิดนึงนะเจ้าอัตราป่วยแล้วก็เวลาดูไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีมันเหลื่อมดูอันดับที่3ต่อไปเห็นอันหนึ่งนะเจ้า
1: อยู่อันดับ4ของเขตนะ
0: โควิด19นะเจ้าถึงแม้ว่าสถานการณ์มันอาจจะรุนแรงนะเจ้าแต่ถ้าเทียบกับจำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นอันดับ3เนาะทีนี้มันก็จะเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยแล้วช่วงที่ผ่านมาสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเลขสถิติผู้ป่วยนะเจ้าของไข้หวัดใหญ่กับโควิด19เนี่ยในพื้นที่จังหวัดลำพูนมันเยอะขึ้น
1: เจ้า
0: แล้วก็เราก็ได้มีการแจ้งว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการป้องกันตัวเก่าช่วยกันนะจ๊ะ
1: คือสถิติของไข้หวัดใหญ่นะคะค
0: ือ
1: ปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วเนาะปีแล้วเราอันดับต้นๆนี่นะคะปีนี้ถ้ามองในภาพเขต8จังหวัดภาคเหนือของเราเนาะเราก็จะอยู่กันที่ประมาณอันดับ4เนาะอันดับ4ก็คือค่อนข้างสูงอยู่ตรงกลางของเขตเนาะ
0: อันนี้คือโรค
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่ไข้หวัดใหญ่ปีที่แล้วก็จะพี่น้องเจ้าที่เราติดอันดับ1ประเทศเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดเราเคยเข้ามาอู้ในรายการ
1: ใช่ใช่เพราะปีที่แล้วเนี่ยเฮาเยอะนะคะ
0: เฮาได้วัคซีนแบบออนท็อปมาเลยเนาะ
1: ออนท็อปนะคะก็การได้รับวัคซีนก็มีส่วนทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นเองนะจ๊ะถามว่าจะป่วยได้ก่อก็โคยังป่วยได้อยู่แต่ว่าอาการอาจจะลดความรุนแรงลงเองนะคะไข้หวัดใหญ่ก็เป็นสถิติอันดับ2นะคะในภาพรวมของโรคติดต่อของจังหวัดลำพูนและเกิดมากสุดก็คือกลุ่มอายุ 0-4 ปีแต่อ่อนน้อยเจ้าเนาะที่อยู่ในน่าจะอยู่ในอนุบาลศูนย์เด็กเล็กแก่เจ้าเนาะซึ่งเป็นจุดที่ติดต่อได้ง่ายเน
0: า
1: ะ
0: ละอ่อนพอ ละออน0ถึง4ปีเนี่ยพอดีอ้อทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพอ้อทำงานเรื่องของเด็กมานะจ๊ะคือเฮาไปทบทวนดูแล้วเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เนี่ยป้นพองถ้ากำเมืองเพิ่นบอกว่าถ้าเบิกบัดถึงอายุ6ขวบเนี่ยมันแบบป้นคอร์ดเนาะพี่นกเพราะว่าในกลุ่มอายุน้อยเนี่ยการทำงานโดยปกตินะจ๊ะร่างกายของเฮามันก็จะมีการพัฒนาของอวัยวะตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงโตมาเรื่อยๆเนาะทีนี้อวัยวะที่สำคัญในการที่จะดำรงชีวิตเนี่ยสมองนะเจ้าจะเรียนรู้จะวัยขนาดกลุ่มนี้นะเจ้าหัวใจนะเจ้าหัวใจนี่ก็จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในท้องและสัญญาณของการมีชีวิตเนาะแต่ว่ามันการทำงานประสิทธิภ

0: พนว่า BCG คือวัณโรคนะคะ
1: อันนี้ได้ทุกคน
0: ต้องได้ทุกคน
1: มามีเว้นนะเจ้าม
0: าเว้น
1: ทุกคนนะเจ้า
0: แล้วหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ต้องติดตามและคอยเอาลูกไปรับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
1: ตีบไอกรนบาดทะยักนะเจ้าโปลิโอเนาะยังมีอยู่นะเจ้าแล้วก็มีอย่างเช่นไข้สมองอักเสบนะเจ้า
0: ไข้สมองอักเสบข้างทุ่ม
1: เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกย้ำคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าหรือผู้ปกครองที่มีละอ่อนน้อยนะเจ้าจะไปลืมนะเจ้าว่าวัคซีนครั้งต่อไปของบุตรหลานท่านเมื่อใดแล้วก็ฮึ่มไปรับตามโปรแกรมนะเจ้า
0: ท่านมีเครื่องมือที่ดีอยู่ในตัวเจ้าคือสมุดสีชมพู
1: สมุดอนามัยแม่และเด็กนะเจ้า
0: ได้ตั้งแต่
1: สมุดสีชมพูนะเจ้าสมุดก็จะเขียนว่าสมุดอนามัยแม่และเด็กได้รับตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยไปจนถึงสมุดเล่มนี้นะอยู่กับครอบครัวเนี่ยตั้งแต่ถึงว่าตั้งครรภ์ไปจนถึงลูกอายุประมาณ6ปี5ปี
0: จริงๆบางโรงเรียนนะตอนโตนะยัง
1: ตอนเข้าโรงเรียนเนี่ยท่านก็จะต้องเอาสมุดเนี่ยเอาไปให้คุณครูเพื่อเพื่อนจะได้กรอกว่ามีประวัติการได้รับวัคซีนตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเนี่ยก็คือต่ำกว่า6ปีเนี่ยได้ครบก่อเอ็นอาจารย์เนาะ
0: พี่พี่นกอ่ะพี่นกอันเห็นอันแทบล่าสุดค่ะน้องอ้อวันนั้นวันนั้นพี่นกได้ขอไปเนาะพี่นกไม่ดูนะสมัยแต่ก็เนี่ยเขาจะเห็นเป็นเล่มบางๆ
1: ใช่
0: แต่ตอนนี้มันเป็นเล่มที่เป็นคู่มือ
1: เล่มใหญ่มากเล่มหนามาก
0: ใช่ใช
1: ่เวอร์ชันก่อนเนี่ยอ้อเปิดดูมี108หน้าพี่นกแต่เวอร์ชันล่าสุดนี้เหมือนเล่มใหญ่ละ
0: ล่าสุด
1: เพราะว่ามันมีเพิ่มมาแหมคุณแม่หลายๆท่านนะเจ้าตั้งครรภ์ตอนนี้มีเพิ่มเข้ามาแหมมีตรวจแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดเพิ่มเข้ามาด้วยมีคัดกรองยาเสพติดในหญิงตั้งครรภ์มีอย่างหมดเลยนะเจ้า
0: ถามว่าจริงๆเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่มีคุณค่านะคะก
1: ับ
0: แม่ที่ตั้งครรภ์กับลูกที่เขาจะดูแลอย่างใดมันมีถึงพัฒนาการเด็ก
1: วิธีการส่งเสริม
0: เนาะมีทุกอย่างอยู่ใน
1: จะให้ลูกกินอะไรยังจะส่งเสริมพัฒนาการจะได้จะป้องกันโรคได้จะได้แล้วก็จะไปนัดฉีดวัคซีนเมื่อใดคุณหมอเพิ่งก็จะมีการลงวันนัดไว้ในเล่
0: มน
1: ี้
0: เนี่ยต้องเก็บดีๆนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นคู่มือน้องตลอดจนถึงโตเลยเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: จ้าก็ได้อันดับ2อันดับ3นี่โควิดค่ะน้องอ้อตะกี้น้องอ
1: ้
0: ออู้ไปน้อยนึงว่าโควิด19นี่มันเป็นตระกูลเดียวกันคือโรคทางเดินหายใจเหมือนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจ้าเนาะอาการมันใกล้เคียงกันเลยนะคะบางท่านเป็นไข้หวัดใหญ่คิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วแบบไปตรวจจริงๆอาจจะเป็นโควิดก็ได้เนาะเขาก็บอก
1: แม่ละค่ะคือต้องบอกว่าอะไรที่เราเอาสองคนเอาสถิติข้อมูลมาเนี่ยนับเฉพาะที่ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการในสถานบริการแล้วมีการวินิจฉัยนะเจ้าแล้วว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นโควิดเนาะสำหรับกลุ่มคนที่มีอาการคล้ายแต่ไม่ได้เข้าส
0: ู่ระ
1: บบ
0: ยากินเองเขาเยอะอยู่
1: นี่นะเจ้าหรือไปอันนี้แล้วก็ไม่ได้ถูกวินิจฉัยเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกนับนะเจ
0: ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงตัวเลขถามว่ามันเยอะกว่านี้ไหมก็คงเยอะกว่าน่าจะอันนี้เป็นตัวเลขที่เรานับจากระบบบริการ
0: รายงานผู้ป่วยได้เยอะนะคะ
1: แต่ก็ถือว่า
0: เป็นอันดับ4ของประเทศนะคะในของโควิด19แล้วก็เป็นอันดับ1ของเขตนะเจ้าเนาะแล้วกลุ่มไหนที่เป็นโควิดหนักสุดเจ้ากลายเป็นกลุ่มอายุ20ถึง28ปีนะคะเนาะกลุ่มวัยทำงานเนาะประมาณนี้นะเจ้าเนาะเนื่องจากเขาอาจจะอยู่ในมี
1: คิดเปิ้นห้องต้องบอกว่าในกลุ่มโควิดเนี่ยถ้าเราย้อนไปเนาะแต่ก่อนมันจะมีมาตรการdistancing ต้องเว้นระยะห่างนะเจ้าเพราะว่าการติดต่อของเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการที่เราหายใจเนาะไปมันด้วยเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่ในอากาศนะเจ้าเปิ้นก็จะบอกว่าลดการไปอยู่รวมกลุ่มนะเจ้าทีนี้ในอย่างคนอายุประมาณช่วงวัยเนี่ยเป็นวัยทำงานนะจ๊ะ
0: ถ้าดูจากกราฟเลยถ้าเห็นก็คือค่อนไปอยู่ตรงนี้นะอ้อดูดิเนาะเป็นวัยทำงานเลย
1: ก็คือตั้งแต่อายุสาวจนถึง40ประมาณ39ก็เป็นกลุ่มวัยทำงานแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมทางสังคมค่อนข้างเยอะก็จะไปร่วมในกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนหรือในที่ทำงานค่อนข้างเยอะ
0: คือ
1: เพราะฉะนั้นมีโอกาส
0: มองว่าเราอาจจะมีโรงงานหรือว่าสถานประกอบการที่เยอะเนาะเพราะเป็นศูนย์รวมของบริษัทต่างๆบริษัทใหญ่ๆแล้วก็บางบริษัทที่มีคนทำงานอยู่หลายเป็นพันๆคนเนี่ยเจ้าเนาะแล้วก็อาจจะทำให้การติดต่อด้วยโรคทางเดินหายใจอ่ะซึ่งมันติดง่ายมากอยู่แล้วเนี่ยเจ้าเนาะก็ทำให้มีสถิติที่สูงได้เจ้าร
1: วมทั้งเราต้องยอมรับนะว่าละปูนบ้านเราก็มีกิจกรรมทางสังคมค่อนข้างบ่อย
0: แม่น
1: จะมีกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนหรือในระดับจังหวัดนะเจ้าหลายๆงานเนี่ยคนเยอะมากเลยช่วงนี้มีวิจิตร

0: ลำพูนพี่น้องหัน
1: โ
0: ม
1: อ
0: าแล้ว
1: ้
0: ค
1: ย
0: นเยอะม
1: ช
0: าก
1: า
0: ต้อง
1: ว
0: บอกว่าน นักท่องเที่ยวเยอะมากนะเจ้
1: ต
0: า
1: ้อง
0: แต่
1: ม
0: ใน
1: า
0: ขณะเดีย
1: ต
0: ว
1: ้
0: ก
1: อ
0: ังนท่
1: ม
0: าน
1: า
0: ก็ต้องดูแลตัวเองตัวนะ
1: จ
0: เจ
1: ้า
0: ้า
1: เนาะเขาถ้าเขาทำเหมือนที่ตอนโควิด19ระ
0: อ
1: บ
0: ื
1: าด
0: ม
1: หนักๆเนาะใส่หน้ากากอนา
0: ใช
1: มัย
0: ่
1: โรคเหล่านี้ก็จะลดลง
0: ถ้าทุกครั้งที่ท่านต้องเข้าไปในก
1: อ
0: ิ
1: ื
0: จ
1: ม
0: กรรมที่มีคนนักๆท่านมีแมสอยู่ในมือสักอั
1: เจ
0: น
1: ้า
0: หนึ่งนะเจ้าปิดแมสนะเจ้าแต่ถ้าอยากถ่ายรูปสวยๆก็ถอดแมสมาก่อนนะเจ้าเนาะแต่ในช่วงที่อยู่กับคนเยอะๆท่านอาจจะเลือกใช้ในการสวมแมสป้องกัน
1: แม
0: นะ
1: น
0: เจ
1: น
0: ้
1: ะ
0: า
1: เจ้า
0: ระบบทางเดินหายใจแล้วก็ป้องกันฝุ่นด้วยตัวเนาะจะพี่นก
1: โอ้
0: เนาะ
1: ข้อดีมากๆเลย
0: ใช
1: ถ้า
0: ่แล้วค่ะ
1: ฤดูฝุ่นก็คือถ้าเลยปีมกราไปเนาะก็จะเริ่มเข้าฤดูฝุ่นละเนาะ
0: เจ้า
1: ก็เขาอาจจะใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยจริงๆเป็นวิถีชีวิตที่เขาจะต้องพกติดตัวได้ซ้ำเนาะ
0: เจ้า
1: หลายอย่างเขาพกใส่กระเป๋าแล้วเขาหน้ากากติดกระเป๋าไปตัว
0: เจ
1: นะ
0: ้
1: ค
0: า
1: ะเนาะเวลาออกนอกบ้านก็จะทำให้เขาปลอดภัยในการอยู่รวมกับผู้คนได้นะเ
0: เ
1: จ
0: จ
1: ้า
0: ้า
1: เนาะค
0: เห
1: ่ะ
0: ็นอันหนึ่งเห็นวิธีหนึ่งที่ควบคู่กันไปนะเจ้าก็คือการที่เราต้องหมั่นล้างมือนะเจ้าทำควา
1: ส
0: มส
1: ำ
0: ะ
1: ค
0: อ
1: ัญ
0: า
1: เล
0: ด
1: ยค่ะ
0: ม
1: เ
0: ื
1: น
0: อ
1: า
0: เพรา
1: ะ
0: ะว่ามือเราเนี่ยไปสัมผัสทุกสิ่งอย่างเลยเจ้าแล้วมันเราบอกว่าอันไหนที่มันปนเปื้อนเชื้อโรคหรือมีเชื้อโควิดหรือเชื้อไข้หวัดอะไรอย่าง
1: เจ้า
0: ติดอยู่นะเจ้าเพร
1: เ
0: า
1: จ
0: ะ
1: ้
0: ว
1: า
0: ่ามันสามารถที่จะติดมือเรามาแล้วบางทีเราก็จะสัมผัสหน้าสัมผัสอย่างที่ในตัวเราโดยบ่ฮู้ตัวเนาะพี่นกเนาะ
1: เจ
0: ก็
1: ้า
0: จะทำให้โอกาสที่เราติดเชื้อก็จะสูงนะเจ้าแล้วก็ถ้าจำได้นะเราในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนอกจากการล้างมือเนี่ยแต่ก่อนเขาจะไปไหนเขาจะมีแอลกอฮอล์เจ้าพี่น้องแอลกอฮอล์เจล
1: ยังพกอยู่
0: แ
1: ก
0: อ
1: ่อ
0: ล
1: น
0: ก
1: ฮ
0: อ
1: ะ
0: ฮอล์สเปรย์นะคะต้องบอกว่าอย่างบ้านอ้อนี่นะในรถทุกวันนี้
1: ต้
0: ค
1: อง
0: ือ
1: ม
0: ยัง
1: ี
0: ต้องมีสเปร
1: ต้อง
0: ย์
1: มี
0: ติดอยู่ตลอดนะเจ้าคือเห็มอันหนึ่งพออู้ถึงรถนะเจ้าช่วงนี้หน้าฝนพอหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกเนาะพี่นก
1: จ้
0: เ
1: าน
0: าะแล้วมันก็จะมีเปิ้นหองว่าฝุ่นโคลนอะไรอย่างมันก็จะเปื้อนบริเวณรอบรถทีนี้เฮาอะเข้ารถเนาะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เฮาจะต้
1: จ
0: อง
1: ะ
0: เปิ
1: ส
0: ด
1: ัม
0: ปร
1: ผ
0: ะ
1: ั
0: ต
1: ส
0: ูเปิดประตูมันก็จะเกิดการสัมผัสไปละมือเฮาจะเปื้อนละบางทีเฮา
1: เจ้า
0: หยิบจับกินขนมนำมาซึ่งอุจจาระร่วงเนาะไข้หวัดพบ
1: แม่นหมด
0: ไป
1: เลยเจ้าที่เฮ
0: ม
1: า
0: า
1: อู้
0: หม
1: ไป
0: ดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการล้างมือจึงสำคัญนะเจ้าแล้วก็ถ้าจะให้ดีถ้าท่านล้างมือไม่ได้เนาะในรถนะเจ้ามีอาจจะมีทิชชู่เปียกเช็ดมือนิดนึงแล้วก็มีแอลกอฮอล์ฉีดมือนิดนึง
1: ปลอดภัยละ
0: ปลอด
1: ส
0: ภ
1: บ
0: ั
1: ายใจ
0: มาก
1: ใ
0: เล
1: น
0: ย
1: การออกบ้านใช
0: น
1: ้
0: ั่
1: ช
0: น
1: ี
0: แ
1: ว
0: ห
1: ิ
0: ล
1: ต
0: ะ
1: ป
0: เ
1: ร
0: จ
1: ะ
0: ้
1: จ
0: า
1: ำวันได้อย่างปลอดภัยน
0: แ
1: ะ
0: น
1: เจ
0: ่
1: ้าน เ
0: ะ
1: นาะ
0: เจ้าอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดเล็กๆที่สำคัญนะเจ
1: เน
0: ้า
1: าะ
0: ในการที่จะ
1: ก
0: ด
1: ู็
0: แลตัวเก่านะเจ
1: วั
0: ้
1: น
0: าน
1: ี้เรากลับมาทบทวน3อันดับเนาะที่ส
0: เจ
1: ำคั
0: ้
1: ญ
0: า
1: ก็คือกรณีบุคคลหนึ่งโรคทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะคะ
0: เจ้าม
1: ีที่สองอย่างก็เกาะที่สำคัญอย่างน้องอ้อบอกก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือออกนอกบ้าน
0: แม่น
1: พ
0: แล้
1: ก
0: ว
1: หน้
0: เจ
1: า
0: ้
1: ก
0: า
1: ากอนามัยแล้วก็พกแอลกอฮอล์แล้วก็ป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยๆเจ้า
0: เจ้า
1: เนาะ
0: พี่นกเจ้านอกจากสถานการณ์เรื่องของสามอันดับที่เขาว่ามาเนาะต้องบอกว่าช่วงนี้หน้าฝ
1: น้าน ฝน
0: เขาไปกาดอะพี่นกสิ่งหนึ่งที่ช่วงนี้นะหรือบางทีเขาถ่ายฟีดใน Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดีย
1: ฮอตเลย
0: เข
1: ช่
0: า
1: ว
0: จ
1: ง
0: ะ
1: นี้
0: ฮอตมากเห็นเห็ดเจ้าเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองเห็ดอะไรอย่างเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้เห็ดเหลืองเยอะขนาดบ้านเขา
1: แต่เจ้าเนี่ยพี่นั่งเข้ามาที่งานน้องที่ฝ่ายบอกซื้อเห็ดเนาะไปหันไปนี่ไปลี้มาอันนี้
0: เจ้า
1: เนาะเป็นเส้นทางที่มันมีทิศทางผ่านที่คนต้องแวะแล้วก็ซื้อเห็ด
0: เจ้าน
1: ี่นะคะเฮาก็อยากจะมาย้ำเตือนว่าก่อนหน้าเนี่ยค่ะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนาะมีสถิติคนกินเห็ดพิษค่ะน้องเนาะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็คือกินเห็ดที่คิดว่าปลอดภัยทุกคนคิดว่าปลอดภัย
0: เจ้า
1: สมัยก่อนนี่เพิ่นจะพิสูจน์ก็ว่าเห็ดพิษประเภทก็คือไปต้มใส่ยังฮะต้มใส่ข้าวสารดีกว่า
0: จ้า
1: จะจะอู้เล่นแต่ว่าเขาต้มใส่ข้าวสารได้ไหม
0: อาจจะมีทักษะตรงนี้เลยนะ
1: หลายๆอันบ่เจ้ายังอู้กันในกลุ่มงานนะคะว่าการพิสูจน์เห็ดพี่ทำอย่างไร
0: ต้องคือถ้าโดยตัวเก่าเนาะถามว่าจะกินเห็ดก็แต่ที่เคยกินอะเห็ดใหม่ๆที่มันหน้าตาแปลกๆกว่าจะมากิน
1: อันนี้ถูกเลยค่ะน้องตอบถูกเลยไม่บอกว่าให้กินเห็ดที่รู้จักถ้าไม่รู้จักและคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยเนี่ยต้องมากิน
0: เจ้า
1: ง่ายๆเจ้าเนาะถ้าบ่ฮู้จักบ่ต้องซื้อบ่ต้องกินหรือว่าไปเจอในป่าแล้วเฮารู้สึกว่าถ้าจะกินได้มันง่ายนะคะเนี่ยค่ะคือเห็ดพิษ
0: กับบัดตอมแมงกับบัดตอมอี
1: เ
0: น
1: า
0: ะเห็ดอะอย่างห้าอีเน
1: า
0: ะ
1: การเอาไปต้มกับข้าวหรือใส่จ้อนอย่างเงี้ยนะคะหลายเฮาเคยได้ยินมาเนาะสมัยก่อนนะคะ
0: หรือบางทีเห็ดเวลาเฮาถ้าเฮาทําเป็นคนทําอาหารนะพี่นกถ้าเฮามีอะอย่างที่มันแปลกๆเนี่ยเฮาจะได้กลิ่นที่มันแปลกไป
1: เจ้า
0: เฮาฮึเอ๊ะไว้ก่อนเลยต้องเอ๊ะในใจไว้เลยว่ามันมีอะไรอย่างที่ผิดปกติก่อนเนาะ
1: คือย้ำนะคะว่าถ้าท่านง่ายๆเจ้าการซื้อเห็ดก็คือซื้อที่ เคยกินซื้อที่รู้จักเนาะแล้วก็รับประทานอย
0: ่
1: างถูกต้องอย่างถูกวิธีกลิ่นถูกหน้าตัวเนาะ
0: แม่แล้วค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วก็เฮ็ดบางอันเนี่ยบางทีมันก็ผ่านมาหลายวันเน
1: า
0: ะพี่นกเน
1: า
0: ะมันค้างคืนเนี่ยแล้วมันไม่ได้เก็บ
1: มันจะว่าเป็นเฮ็ดที่ถูกติ๊กบะหมี่พี่จริงแต่ว่าถ้าอยู่นาน
0: ใช่สปอร์เฮ็ดนี่มันเจริญต้องบอกว่ามันมาจากเชื้อรา
1: ใช่
0: แล้วมันก็เป็นสปอร์ชนิดนึงแล้วมันก็เติบโตมาเป็นเฮ็ดนี่นะเจ้าทีนี้วิธีการเก็บเฮ็ดเนาะเก็บการดูแลรักษากว่าจะมาหาเฮาเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการแล้วก็ระยะเวลามาพอสมควร
1: หลายท่านเปิ้นใช้วิธีการเก็บเนี่ยค่ะเปิ้นซื้อมาเนาะเฮ็ดลมเนี่ยค่ะปลอดภัยแน่ซื้อเสร็จก็ต้มเลยแล้วก็ฟีดเลยอะไรเงี้ย
0: เจ้า
1: เนาะเปิ้นจะเก็บกันยาวเนี่ยค่ะก็ถ้าเฮาเก็บมาหลายวันแล้วเฮาก็ดูกลิ่นกันเนาะง่ายๆมันก็กลิ่นมันก็จะแปลกๆละถ้าหลายวันกลิ่นเฮ็ดเนี่ยมันจะ
0: ออกละ
1: ถ้าเกิดเฮ็ดสดก็จะมีกลิ่นเชื่อว่าพ่อแม่ทางบ้านที่ได้ฟังเฮาอยู่อ่ะค่ะคงจะดูว่าเฮ็ดที่มันอย่างดีหรือบ่ดีมันเน่าหรือยังไอ้เฮาก็ต้องฮู้นะคะเนาะก็ต้องระวัง
0: หรือบางทีเฮาแกงเฮ็ดเนาะมันได้เห็ดมานักพี่น้องมันแกงเต็มหม้อเลยทีนี้กินมามดใส่ถุงใส่ตู้เย็นมันจะเก็บไว้ได้เหมือนกันค่ะพี่นก
1: จริงๆถ้าตู้เย็นธรรมดามันก็ได้เหมือนอยู่ที่ตู้เย็นของเขาว่าแอร์อัดขนาดไหนตัวเนาะ
0: ใช่
1: หลายท่านตู้เย็น
0: แต่จะเป็นที่มันเหมือนเกินเนาะมันด้วยความที่มันเป็นเฮ็ดเนาะ
1: วันสองวันนะเป็นเฮ็ดนะ
0: มันเป็นอาหารที่มันเก็บไว้เหมือนแบบได้มันเหมือนอาหารอย่างอื่นด้วยนะ
1: จริงๆมาแนะนำ
0: ใช่
1: เขาพยายามกินภายในวัน
0: และพยายามทำให้มันเหมาะกับกินแต่ว่าถ้ายังมันจะฆ่าไปเนาะกินมะเจ้าสมมติว่าทำแมลงเนาะมากินมะเจ้าแห่งวันอะแต่ว่ามันก็ต้องไปผ่านตู้เย็นแล้วก็เอามาอุ่นเน
1: า
0: ะ
1: มันถูกไงต้องซื้อมาเยอะ
0: ๆ
1: มันไม่ถูกมากเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ต้องซื้อกับหน้าก็ได้เจ้าเขาซื้อกับน้อยแล้วก็เก็บกัน
0: กลัวว่ามันถูกจะแบบมีขายอะพี่นกอันนี้คนบ้านเฮาเนาะคือแบบคนเมืองบ้านเฮาเนี่ย
1: ไม่ได้เฮาก็เป็นเจ้าโอ้คิดงามแล้วก็ราคาดีเนาะซื้อตื่นไว้ซื้อตื่นไว้ก่
0: อ
1: น
0: ก็แกงจนเต็มเลยนะกินมาเสี้ยใส่ถุงไว้ก่อนใส่ตู้เย็นไว้ก่อน
1: กินเห็ดร้อนๆบางทีเดี๋ยวนะต้องดูว่าเห็ดมีวิตามินก่อนไอ้น้องต้องนั่งคิดนะใส่จีนเห็ดน้อยไอ้น้อง
0: มันลำ
1: บางคนเป็นหน้าเห็ดกินเห็ดวันข้าม
0: ันบอกให้เข้ากันก็หาเห็ดกับจีน
1: เนาะไม่บอกว่าเมื่อกี้ยังอู้แขนเล่นๆโอ้บางทีหน้าเห็ดก็คืออีแม่ก็เห็ดต้ม
0: คือถ้าจะกินจีนถ้าจะกินต้มเห็ดนะทอดจีนเปาะแฮมหน่อยนะ
1: ได้
0: กินต้มไข่กันเน
1: า
0: ะ
1: ไข่ทอดไอ้น้อง
0: ไข่ต้มไข่ทอดเนี่ยไข่ทอดอาจจะมีน้ำมันเนาะต้ม
1: นะอันนี้สารอาหารมันนะต่อเรื่องสารอาหารจากนั้นเนี่ยเรื่องเฮ็ดฟีดก็ได้เรื่องของสารอาหารเน
0: า
1: ะก็มานัดกับเนี่ยว่าไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่ซื้อเจ้าเน
0: า
1: ะอันนี้ฝากคือกับพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะการเชื่อว่ามันเอาไปต้มกับข้าวสารจุ่มช้อนเงินเนี่ยนะบ่ใช่เจ้าเป็นใช้ทางออกที่ว่ามันเป็นเฮ็ดที่ปลอดภัยนะเจ้าเนาะอันนี้ฝากย้ำเตือนกับพี่น้องประชาชนตัวนะเจ้าเน
0: า
1: ะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงเนาะ
0: ฝนตกผลตกมันมีเรื่องหลายเรื่องเนาะที่มันเกี่ยวกับสุขภาพนะเจ
1: ้า
0: อันแรกก็คือว่าพอฝนตกเนี่ยช่วงนี้ทัศนวิสัยบ้านเฮาอาจจะเป็นน้ำท่วมเหมือนทางภาคต่างๆนะเจ้าเอาเพราะฉะนั้นเฮาจะอู้ในสโคปของพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยคนละปูนบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าก็คือว่าพอฝนตกเนี่ยทัศนวิสัยบ่ค่อยดีพี่นกถนนลื่น
1: เฮาควรขี่รถก่อนคะ
0: ขับขี่ปลอดภัย ต้องมานะเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกเนี่ยหลีกเลี่ยงเนาะถ้าเป็นไปได้แบบออกบ้านขับรถถ้าแบบจำเป็นแต่ถ้าจะขับรถท่านต้องขับด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วนะเจ้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะเจ้า
1: แล้วก
0: ็ถ้าเป็นรถเครื่องนี่ถ้าฝนตกมาแนะนำ
1: มันแบบปลอดภัยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ละค่ะเพราะทัศนวิสัยดีนะเจ้า
1: แล้วก็จอดก่อนนะใส่เสื้อกันฝนเดียวสุขภาพร่างกายก็จะเจ็บป่วยได
0: ้และที่สำคัญเนี่ยท่านต้องดูวินัยจราจรนะเจ้าบักโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณไฟนะเจ้าไฟเขียวไฟแดงและที่สำคัญที่สุดไปดูอุบัติเหตุช่วงนี้นะเจ้ายูเทิร์นเจ้าพี่นก
1: เยอะเลยนะน้อง
0: เส้นซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยเฮาจะพบว่าด้วยความที่รถมันมาเร็วเนาะแต่ทีเนี้ยจุดกลับรถอ่ะบางทีมันห่างกันเนาะเปิ้นก็บ่ยากไปลอดตรงใต้สะพานนะเจ้าเปิ้นก็จะอยู่แล้วทีเนี้ยความเร็วอ่ะ เฮาก็คิดว่าตอนอยู่เฮาเร็วละแต่รถที่มันวิ่งมาตรง
1: มันเร
0: ็วกว่านะเจ้าแล้วก็อุบัติเหตุแต่ละครั้งที่อันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นข่าวเศร้าเนาะมีทั้งสูญเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็บางคนเป็นทุพพลภาพไปเลยนะเจ้า
1: แล้วก็อยากจะฝากคำอันนึงก็คือเรื่องความแบบว่าความปลอดภัยที่น้องอ้ออู้เน
0: า
1: ะก็คือการขับรถตอนนี้หน้าฝนเนาะตีปัดน้ำฝนบางคนนี่นะ
0: เจ้าม
1: ันบ่ดีน
0: ี่
1: ค่ะ
0: ต้องเปล
1: ี่
0: ยน
1: ต
0: ้
1: องเปลี่ยนต้องเช็คนะคะเนาะยางรถยนต์
0: แม่แล้วเจ้าบางทียางรถยนต์มันเกาะบดีมันก็ทำให้ถนน
1: ลื่น
0: มันลื่นนะเจ้า
1: เหมือนรองเท้าเขาเนี่ยแหละ
0: แม่แล้วเจ้า
1: ถ้าเขาใส่บะหมี่ดอกเนี่ยฮะมันก็เปรอะเนาะรถยนต์ก็เหมือนกัน
0: นี่สำคัญแห่งอันก็คือระบบเบรกของรถตัวนั่นแหละเจ้าระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างสัมพันธ์หมดเลยนะเจ้ามันนำมาซึ่งความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะเจ้า
1: สุดง่ายก็คือถ้าตกนะก็จอดก่อนเน
0: า
1: ะรถเครื่องก็ยังต้องไปเตื้อรถยนต์ก็จอดก่อนรอขึ้นสามน้อยค่อยไปนะเจ้าแล้วก็แต่ตรวจเช็คสภาพรถของตัวเองว่าพร้อมในการขับขี่ในช่วงหน้าฝนก่อนนะเจ้าเนาะเจ้า
0: ก่อนอันนี้ก็จะเป็นขับขี่ปลอดภัยนะเจ้
1: า
0: พี่นกเจ้าถ้าเราไปดูช่วงนี้นะเจ้าเราจะหันด้วยความที่เราอยู่วงการสาธารณสุขเนาะเราจะหันข่าวหนึ่งตะวันเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยอสมเมืองน่านนะเจ้าที่อำเภอนาน้อย104คนเข้าโรงพยาบาลนะเจ้าเนื่องจากว่ามีการประชุมแล้วก็ไปกินอาหารเสริมนะเจ้าซึ่งมีคนเอามาแจกฟรี
1: มี
0: ค
1: น
0: เอามาแจกฟรีในที่ประชุมของหมู่บ้านชุมชนเปิ้นจัดประชุมอสมกันเนาะแล้วก็มีคนเอามาแจกก็กินกันนะเจ้าปรากฏว่า
1: คนไข้เนาะเพราะผู้ป่วย
0: ปวดท้องอุจจาระร่วงรุนแรงนะเจ้าแล้วก็กินแป๊บเดียวเองนะเจ้าพี่นกมีอาการเลยนะเจ้าก็เป็นที่ตอนนี้ต้องย้ำเตือนกันเลยนะเจ้าว่าการรับประทานอาหารเสริมหรือว่าอย่างต่างๆก็ตามนะเจ้า
1: ต้องดู
0: ต้องพิจารณาเรื่องของฉลากเนาะได้รับมีการจดทะเบียนมีอย.ก.นะเจ้าไม่ใช่ไผมาชวนกินอย่างก็กิน
1: คือสื่อตอนนี้นะคะถ้าเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้ามีสื่อในมือถือเนาะถ้าเราสนใจเรื่องไหนคะเน
0: า
1: ะ
0: มัน
1: จะมาตลอดเลย
0: ท่านเป็น AI
1: เพื่อจะจับเจ้านะคะว
0: ่
1: าเฮาฟังเรื่องอะหยังเรื่องนั้นมันจะขาเข้ามาหาเฮาตลอดแล้วก็จะมีคนมาเพื่อนห้องมารีวิวส่วนใหญ่ก็รีวิวเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้เฮาเนี่ยคล้อยตามเจ้าเนาะอันนี้ต้องระวังว
0: ่
1: ากินแล้วดีกินแล้วหาย
0: เฮาดูอาหารเสริม1อย่างไอ้เน
1: า
0: ะเอ๊ะมันดีกว่าหายนะก็เดี๋ยวแล้วมันถ้ามันเป็นโฆษณาเนี่ยมันซ้ำจะหนักกว่าอันอื่นๆถ้ามันเป็นวิชาการมันยังบอกให้เยอะเน
1: า
0: ะแต่ถ้ามันเป็นพวกอาหารเสริมเนี่ยจะมันจะมาแบบเยอะมากเลย
1: เจ้าตอนนี้สื่อเนี่ยมันฉลาดมากนะคะในการที่เราใช้คือเราต้องใช้สื่ออย่างฉลาดตัวเนาะ
0: เพราะฉะนั้นการเลือกที่จะบริโภคอย่างปลอดภัยก็สำคัญนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าใหญ่ๆลงเชื่อนะคะในคำอวดอ้างเจ้าบ
0: ่
1: มีอย่างที่ดีที่สุดเราต้องตรวจสอบก่อนนะคะ
0: แต่ยังของกรณีที่มังนาเนี่ยนะเจ้าต้องยกเคสเปิ้ลเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นโฆษณาที่จากสื่อออนไลน์เลยนะเจ้ามาแบบคนเหมือนคน
1: เดินมาเลย
0: เดินมาเนี่ยเป็นคนรู้จักของคนที่อยู่ในที่ประชุมเนี่ยแล้วก็เอามาแจกเนี่ยเหมือนกับเอามาแจกที่ของฟรีเนาะใครก็แค่ได้เน
1: า
0: ะบางทีมันเป็นโปรโมชั่น
1: เนาะ
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นเราไปกินเนี่ยแหละแต่เราจะรู้ได้แต่ว่ามันจะปลอดภัยเพราะมีไผมาการันตีเขาเน
1: าะกินอาหารรักห้ามู
0: พอถ้าสมมติว่าเราแบบเป็นเนาะถ้าแบบเกิดเหตุการณ์นี้เปิ้ลก็จะว่าอ๋ออสม.เคยกินแล้วนะอู้มาเป็นอย่างเลยประกอบเอาเครดิตไปละแต่พอ
1: ม
0: ัน
1: เป
0: ็
1: นการบอกต่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: นั่นแหละก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราได้ต้องมาทบทวนนะคะในการเชื่อเนาะเราจะเชื่อสื่อหรือเชื่อคำอวดอ้างหรือคนบอกเล่าเนี่ยเจ้าเราต้องระวังแล้วก็เอามาถือปฏิบัติเนี่ยอย่างถูกต้องนะคะเนาะบะหมี่อาหารในอย่างเป็นวิเศษที่ว่ากินแล้วหายเลยนะคะทุกอย่างจะใช้เวลานะคะเนาะก็ที่ดีที่สุดก็คือกินข้าวของเขาเนี่ยเจ้าเน
0: า
1: ะแล้วก็เสริมในสิ่งที่ดีแล้วก็ลดในสิ่งที่คิดว่าจะบ่ดีกับร่างกายนะเจ้าเนาะค่ะ
0: มีแหมอันพออู้ถึงเรื่องของความปลอดภัยนะเจ้าช่วงนี้ตะกี้อ้ออู้ไปอันหนึ่งก็คือเรื่องของช่วงนี้ละปูนมีงานวิจิตรนะเจ้าเป็นสวยงามแล้วคนเยอะมากนะเจ้าเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงของการแสดงแสงสีเสียงเป็นแสงสีเน
1: า
0: ะโดยจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าทีนี้ของในละปูนก็มีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของมีการ เป็นของว่าอย่างเป็นสปาร์กไฟเนาะที่เกิดจากพลุเนี่ยพลุที่เป็นจุดที่ประตูต้านางเนี่ยมันไปหยอดมันไปโดนกับลูกโป่งเจ้าพี่น้องลูกโป่งที่เปิ้นเอามาขายเนี่ยในงานเนี่ยขายปกติเราจะมักจะเห็นลูกโป่งที่มันลอยเนาะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคน้อยๆเนี่ยเวลาซื้อลูกโป่งมันจะเป็นก้านเนาะเป็นก้านแล้วก็ผูกติดกับลูกโป่งเนาะเปิ้นก็อัดไอ้เป่าลมเนาะขึ้นไปเพราะมันแต่ประเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นลูกโป่งที่เจือกเนาะมันก็ลอยขึ้นไปแล้วมันอัดแก๊สนะเจ้าโดยปกติเนี่ยถ้ามันเป็นแก๊สที่ปลอดภัยอ่ะมันจะต้องเป็นฮีเลีย
1: ม
0: นะเจ้าเขาบอกว่าฮีเลียมมันปลอดภัยนะเจ้ามันแบบเป็นอะยังอีเน
1: า
0: ะแต่จากสถานการณ์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่ฮีเลียมแต่ว่ามันเป็นไฮโดรเจน
1: ไฮโดรเจน
0: ไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับเราพกวัตถุที่มันไวไฟมันก็สามารถเวลามันเจอประกายไฟเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนระเบิดขนาดย่อมน้อยๆนะจ๊ะก็เกิดทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ทีนี้เราอาจจะต้องมาทบทวนกันนะจ๊ะวันนั้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นห่วงนะจ๊ะก็เลยได้มีการพูดคุยในที่ประชุมกรมการจังหวัดโดยนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าเราอาจจะต้องมาทบทวนกันเรื่องนี้รวมทั้งมาตรการในการไม่ใช่เฉพาะในงานวิจิตรนะจ๊ะ
1: หลายๆงานเนาะ
0: ทุกๆงานเลยนะจ๊ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อลูกโป่งไปเนาะเราแน่ใจกับว่าลูกโป่งนั่นน่ะสมมติว่าเราไปทานเนาะเราเดินส่วนใหญ่เราจะซื้อในงานเนาะในงานก็จะมีทั้งของขายก็จะมีที่เปิ้นปิ้งย่างเนาะแล้วมันก็จะมีสะเก็ดไฟเกิดขึ้นนะจ๊ะสะเก็ดไฟเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปโดนเนี่ยในตัวลูกโป่งนะคะมันก็จะเกิดการเป็นประกายแล้วก็การบาดเจ็บก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะจ๊ะ
1: จากเหตุการณ์ที่น้องอ้ออู้ไปเนาะก็คือวันนั้นก็ได้ดูคนไข้เนาะโชคดีไปนะคะที่ว่าม
0: ีใครเสียชีวิต
1: ในงานของโรงพยาบาลลำพูนก็คือมีเหตุเกิดขึ้นแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับการส่งที่โรงพยาบาลลำพูน
0: ทุ
1: กคลายแล้วก็ไม่มีใครอาการหนักแล้วก็ตอนนี้ก็ปลอดภัยดีค่ะอันนี้เป็นข้อโชคดีเนาะที่มีความรุนแรง
0: คือเฮาก็บ่ได้โต้ไผเนาะคงบ่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี
1: ้
0: แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะต้องมานำมาทบทวนว่าเอ๊ะ
1: ต้องระวังยังไงดีนะคะ
0: มันจะต้องเฝ้าระวังร่วมกันนะเจ้าแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนละปูน
1: เจ้า
0: ทั้งครอบครัว
1: ใหญ่มากเลยค่ะมีคนงานปีที่คนที่กล่าวถึงเยอะ
0: เพราะว่าวิจิตเนี่ยมาถึงติดหน้าเนาะถึงวันที่4แต่งานต่อไปของละปูนเนี่ยก็เป็
1: น
0: โคมแสนดวงนะเจ้างานลอยกระทงนะเจ้าก็จะมีทั้งพลุไฟทุกอย่างเยอะแยะมากมาย
1: มีงานยาวเนาะของละปูนเอาน่าจะถึงปีใหม่เลยก็ฮะน้องเน
0: า
1: ะน่าจะยาวนะคะ
0: ก็
1: เป็นที่เรื่องลือแล้วก็ที่กล่าวขานแล้วก็เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนจะมาละปูนนักขึ้นนะเจ้าเน
0: า
1: ะเราก็ต้องช่วยกันดูแลค่ะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็เฝ้าระวังนะเจ้าก็ใช้อุปกรณ์แล้วก็อย่างทุกอย่างด้วยความปลอดภ
1: ั
0: ยนะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ตะกี้อันกลับมาเรื่องโรคเนาะบางทีไม่ดีขึ้นในหลายท่านอาจจะเห็นที่โชว์อยู่ก็คือมีโรคหนึ่งนะคะที่เรียกว่า SFTH อ่ะค่ะ
0: มันคืออะไร
1: มันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องกลับไปอ่านโรคอะไรอย่างไรอ่ะคือเป็นข่าวที่เป็นการแจ้งเตือนของกรมควบคุมโรคโรคนี้คือโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดกับกลุ่มนะคะก็คือที่มีอาการทำให้มีอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำโรคเนี้ยมาจาก
0: อันนี้เป็นละอ่อนเขาว่าเป็นเด็กทั่วไปเป็นคนใหญ่ก็เป็นหรือว่าเป็นได้ทุกคน
1: เป็นได้หมดเจ้าเพราะว่าพี่ก็เลยเอ๊ะโรคนี้ก็คือเป็นโรคที่เราบอกคุ้นชินนะคะ
0: มีอาการไข้สูง
1: SFTS นะคะเนาะ
0: บวกกับเกล็ดเลือดต่ำ
1: ใช่ค่ะน้องอ้อก็คือประวัติก็คือบวกกับประวัติการสัมผัสถูกเห็บกัดแสดงว่าโรคนี้มันจะมากับหมากับแมวก็บอกว่ามากับหมากับแมวกับไก่กับสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยค่ะมีหมดที่มีเห็บนะเจ้าอันนี้คือโรคที่ถ้าเราประชาสัมพันธ์ไปหลายท่านอาจจะว่ามันเป็นโรคอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปหาข้อมูลให้แล้วค่ะเกิดจากถูกเห็บกัดนะคะแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยขึ้นไส้อาเจียนและก็ท้องเสียบางรายอาการรุนแรงแล้วก็มีเลือดออกตามร่างกายแล้วก็มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทได้นะคะเนาะอันนี้ฝากย้ำเตือนนะคะใครเลี้ยงสัตว์อยู่
0: มีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านนะเจ้าก็ต้องดูแล
1: ก็ต้องดูแลอันนี้ปาก
0: ต้องดูแลไม่ใช่เฉพาะตัวน้องหมาน้องแมวเนาะต้องดูแลที่อยู่อาศัยของน้องหมาน้องแมวตัวเองนะเจ้าว่า มีความสะอาดก่อ
1: ถ้าเขาเลี้ยงปลาก็เลี้ยงดีๆแล้วก็มีวัคซีนอย่างที่เป็นควรได้เนาะอาบน้ำเป็นก่อเนี่ยจ้าเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาระวังตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็บางทีเนาะหลายๆท่านอะเห็นเอาน้องหมาน้องแมวไปในห้องนอนในที่นอนก็มีนะอันนี้ต้องระวัง
1: ต้องประเมิน
0: ต้องประเมินนะคะว่ามีเห็บก่อนบางทีท่านจะได้
1: จะได้นอน
0: มัด
1: กาเห็บ
0: กาม
1: ีมัด
0: ท่านจะได้อย่างอื่นไปนอนตัวเองนะเจ้าคือถึงแม้ว่าน้องหมาน้องแมวอาจจะไม่ได้นอนตอนที่ตอนลับอะเนาะแต่ว่าขึ้นไปอยู่บนที่นอนได้อะก็โอกาสที่ก็จะเกิด
1: และหลายท่านบางคนก็แพ้เป็นภูมิแพ้สัตว์เลี้ยง
0: แม่ละค่ะ
1: เราต้องดูประเมินตัวเองดีๆก่อนนะคะที่จะเลี้ยงเปิ้ลเนาะถ้าจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องทำเพื่อตัวสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยสะอาดปลอดภัยและตัวเราก็จะได้ปลอดภัยจากโรคตัวนะเจ้าเนาะ
0: เหลือบมาข้างๆนะเจ้ามีอันหนึ่งปีก่อนๆเนี่ยเราอาจจะอู้ถึงฟีดาดวานอแล้วเราจะคิดว่ามันไกลตัวทีนี
1: ้
0: ปีนี้เนี่ยพอมาอู้ถึงเรื่องของฟีดาดวานอเนี่ยในวงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะอู้กันค่อนข้างเยอะนะเจ้าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันปิ๊กมาในทั้งในหลับปูนบ้านเราก็เจอเคสนะเจ้าและในจังหวัดข้างเคียงเราก็เจอเคสเหมือนกันแล้วก็เยอะตัวนะเจ้าฟีดาดวานอเนี่ยมันก็จะเป็นการติดต่อโดยการมี
1: เพศ
0: มี
1: การส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ตูมคัดชานคัดลาง
1: ค่ะเจ้าเพราะว่าฝีดาดลิงเนี่ยหรือฝีดาดวานอนเนี่ยตอนช่วงก่อนเนาะเอาทบทวน3ปีย้อนหลังเนี่ยมันเมื่อถ้าจะเจอลายนึงแต่ปีนี้ค่ะน้องโอ้โหหลายมากแล้วก็เยอะในจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ละปูนเฮาเนี่ยก็มีรายงานโรคอ่ะเนี่ยเข้ามาเยอะอาการของเปิ้ลก็คือมันก็จะมีตุ่มมันคล้ายกับอีสุกอีใสเลยอ่ะเนาะแล้วบางคนเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนในระบบร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะตัวเชื้อที่เราเห็นเนี่ยค
0: ่
1: ะก็จะมีความรุนแรงสูงเนี่ยค่ะแล้วโรคเราเนี่ยค่ะมันติดกันได้อย่างไรมันเป็นเชื้อไวรัสเนาะเพื่อนบอกว่าโรคนี้มันจะมีตุ่มค่ะน้องอ้
0: อม
1: บางทีมองคล้ายกันนี่ไม่เหมือนอีสุกอีใสเนาะเองเนาะเพราะตุ่มมันแตกหรือเข้าไปสัมผัสเนี่ยค
0: ่
1: ะก็จะทำให้อาจจะติดกันได้เนาะก็คือต้องระวังเลยนะคะเนาะแล้วก็มันจะพ่วงมากับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นเน
0: ี่
1: ย
0: HIV
1: syphilis
0: นะเจ้าก็คือการมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน
1: เจ้า
0: เนาะ
1: อันนั้นอันนี้ป้องกันได้นะคะเนาะถึงว่ามันจะเป็นเราไปสัมผัสคนเป็นโรคถ้าเราป้องกันก
0: ็
1: อาจจะปลอดภัยได
0: ้
1: สิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือ
0: ถุงยางอนามัยก็
1: ถุงยางอนามัยหรือว่าไม่มีเพศสัมพันธ์เนาะ
0: หรือถ้าดีที่สุดก็คืองด
1: ไม่
0: งดไม่มีเพศสัมพันธ์เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันยาก
1: มันยาก
0: มันยากเรื่องนี้มันยากมันเป็นบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเน
1: า
0: ะแต่ว่าทีนี้เราจะสร้างความปลอดภัยในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ได้เราก็ต้องเซฟเซ็กเนาะแต่ก่อนเนี่ยเราอู้ถึงเซฟเซ็กบ่อยมากหลังๆมาเราบอก
1: ค่อยได
0: ้ช่วงหลัง
1: โรคเอนี่มันน่ากลัวเน
0: า
1: ะ
0: หลังๆมาเราบอกค่อยได้อู้ถึงเลยเขาอู้กันน้อยมากนะจ๊ะปีนี้เราต้องถือโอกาสวันนี
1: ้
0: เอามาทบทวนแห่งกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะต้องบอกเน้นย้ำให้ทุกท่านนะจ๊ะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยป้องกันการติดต่อของเชื้อที่ติดต่อโดยเพศสัมพันธ์เนาะบอกว่าจะเป็นเอสนะจ๊ะHIV เนาะเป็นซิฟิลิส
1: น้องใน
0: นะจ๊ะก็สามารถป้องกันได
1: ้นะจ๊ะรวมทั้ง
0: ต
1: ้
0: อง
1: อย่าอนามัย
0: ป้องกันการท้องด้วยแต่จริงๆ
1: เขาบอกใช่จริงๆท้องด้วย
0: ท้องไม่พร้อมป้องกันการท้องไม่พร้อมแต่จริงๆเขาต้องบอกว่าคนละปูนเขาต้องส่งเสริมให้เกิดการตั้งครรภ์นะพี่นกเพราะว่าโอ้ครับงานอนามัยแม่และเด็กค่ะครับงานส่งเสริมปรากฏว่าไปดูสถิติของละปูนแล้วคนละปูนคลอดน้อยมากนะเจ้าตอนนี้เนาะ
1: เขาต้องกลับไปเชียร์นะน้อง
0: จ้าต้องกลับมีชื่อเชียร์แล้ว
1: คนไปทำงานบางยอมท้องมามี
0: ต้องมีความพร้อมในการที่จะท้องตัวเนาะ
1: เนาะ
0: เตรียมตัวอย่าง
1: อาจจะต้องกลับมาเป็นประเด็นที่เราจะต้องมาแบบ
0: เดี๋ยวอาจจะต้องหาเวลาในสัปดาห์ถัดไปนะจ๊ะเพราะว่าคุยเรื่องนี้ต้องคุยยาวมากเลย
1: ยาว
0: เพราะมันมีกระบวนการเตรียมตัวการดูแลที่ค่อนข้างแบบเอ็กซ์คลูซีฟพอสมควรนะจ๊ะ
1: แต่กลับมาที่ถุงยางอนามัยเนี่ยที่น้องอู้เนี่ยมันหมายความว่าป้องกันในท้องที่ไม่พร้อมในวัยที่เรายังเป็นเรียนอยู่หรือว่ายังมาพร้อมที่จะเลี้ยงเปิ้ลเองนะคะถุงยางอนามัยอ่ะก็มีส่วนช่วยได้หลายคนบอกว่าไม่ต้องถุงยางก็ได้ไปกินยา หลังมีเพศสัมพันธ์ก็ได
0: ้
1: ก็มันมีความหลากหลายแต่ว่าการใช้ถุงยางคือการป้องกันโรคที่สำคัญ
0: แต่ก่อนต้องถามพี่นกว่าเอเจ้าแต่ก่อนเนี่ยอ้อก็จะเห็นกล่องที่เป็นบริการถุงยางอนามัยเนี่ยไปตามจุดเนาะถ้าสมัยแต่ก่อนเนี่ยเฮาย้อนไปสักประมาณ10ปีเนาะพี่นกเนาะประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดกระแสนะเจ้าเวลาเฮาเอากล่องเรื่องของคอนดอมเนาะเฮาถ้าแบบไอ้ถุงยางอนามัยเนี่ย
1: มันมี2ด้านเน
0: า
1: ะ
0: ของคอนดอมเอาไปวางไว้จุดบริการสาธารณะเปิ้นก็ว่าเอ๊ะเป็นชี้โพรงให้กระลอกไหมเนาะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายค้านนะจ๊ะอันนั้นคือเหตุการณ์เมื่อก่อนเนาะ
1: ต้องตอนน
0: ี้ปิ๊กมาถามนะตอนนี้เนี่ยกล่องเนี่ยถ้าไปถามหมู่ในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยที่สาธารณะไม่มีอ้อมบอกให้เห็นต้องยอมรับว่าไม่ค่อยเห็นเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าม
1: ัน
0: หาซื้อง่ายสะดวกซื้อนะจ๊ะร้านสะดวกซื้อมีทุกที่เลยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงอยู่เนาะ
1: ก
0: ็ต้องปิ๊กมาถามพี่น้องว่าเอ๊ะถ้าหากอยากได้ฟรีเนาะ
1: คือจริงๆแล้วกระทรวงสาธารณสุขมีการสนับสนุนเน
0: า
1: ะ
0: จะไปหาได้ที่ไหนต
1: ่อหนึ่งก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเรามีการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเบิกเนาะมันก็จะใช้ชื่อในคลินิกหลายๆคลินิกอาคารในโรงพยาบาลซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการติดต่อผ่านโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปอะค่ะสามารถขอถุงยางอนามัยได้เน
0: า
1: ะนอกจากถ้าเอามาซื้อนะคะไปขอฟรีได้เจ้าเนาะสสจก็มีนะคะแต่ว่าก็ต้องดูเนาะจริงๆแล้วอยากให้แนะนำให้ท่านไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนี่นะคะ
0: เจ้าถ้าเราไปติดต่อไปบอกว่าไปขอรับถุงยางได้เลยจ้ะค่ะ
1: ได้เลยได้เลยตอนนี้เราจะพยายามผลักดันให้มีช่องทางที่เข้าถึงง่ายเพราะว่าปีนี้ก็เป็นนโยบายที่เรากลับมาอู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยค่ะแล้วก็การเข้าถึงถุงยางอนามัยอยากจะให้ง่ายขึ้นหลายคนอายสมัยก่อนนี่อายจะเอาถุงยางเนาะแต่มาต้องอายแล้วค่ะสมัยนี้
0: เหมือนเราก็กึดเหมือนเราไปถึงเราไปร้านสะดวกซื้อแล้วเราบางคนก็ไปหยิบมาแล้วก็จ่ายตังค์เนาะเป็นเรื่องปกติเลย
1: แต่เด็กสมัยนี้บอกค่อยอายนะเอาถุงยางไปนี่ขอเลยค่ะหมออะไรอย่างเงี้ยนะก็เด็กสมัยนี้ก็จะเปิดกว้างขึ้นโลกก็เปิดกว้างแต่ว่าต้องเซฟเซ็กค่ะ
0: จ้า
1: หลายท่านเนี่ยตอนนี้วัยเรียนวัยรุ่นแล้วค่ะวัยทำงานตอนต้นนี่แหละนะคะต้องระวังนะคะเนาะต้องระวังโรคค่ะโรคมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะคิดว่าเอดเนี่ยตอนนี้บอกให้ตายแล้วมียาช่วยจริงๆไม่ใช่เจ้าเนาะค่ะ
0: แต่มันทำให้คือถ้าเมื่อไหร่บอกว่าจะป่วยด้วยโรคใดๆก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียเนาะทั้งเชิงเศรษฐกิจนะเจ้าทั้งสุขภาพโดยรวมของเราตัวนะเจ้าก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราช่วงที่เราเป็นเนี่ยแล้วบางโรคเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแล้วเป็นเลย
1: แม่น
0: ติดไปตลอดนะเจ้ามันหายนะเจ้าบางโรคเนี่ยมันรักษาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งค่าเชื้อมันก็หายไปแต่บางอย่างเนี่ยมันติดไปยาวเลยแล้วมันก็จะเป็นรอยโรคอยู่อย่างอันเจ้าแล้วก็วันดีคือดีมันก็จะปิ๊ก
1: มาเมื่อร่างกายเราอ่อนแอ
0: ร่างกายเราอ่อนแอมันก็จะแสดงอาการป่วยเจ็บป่วยก็จะเกิดขึ้น
1: แ
0: ล้วเวลาเจ็บป่วยกลุ่มเนี้ยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนะเจ้าก็จะเกิดทำให้โอกาสสูญเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตหรือมีโรคแทรกที่มันเป็นนักหนาสาหัสบางท่านเข้า ICU เลยก็มีนะเจ้าก็เป็นความห่วงใยที่วันนี้เราก็เลยมาอู้กันหลายเรื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยนะเจ้าเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อนะเจ้าแล้วก็การเฝ้าระวังโรคช่วงหน้าฝนต้นหนาวเรามีเวลาเห็นประมาณสัก 2-3 นาทีพี่น้องช่วงนี้ยังช่วงฤดูฝนเน
1: า
0: ะเฮาก็ตะกี้เฮาบอกไปละว่าขับขี่ปลอดภัยนะเจ้
1: า
0: แล้วก็ดูเรื่องของทรัพย์สินต่างๆดูเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าดูดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นช่วงนี้น้ำเยอะต้องระวัง
0: ปลั๊กไฟต่างๆนะเจ้าเพราะว่าอากาศที่มันชื้นจากฝนจากอย่างเนี้ยมันก็มีโอกาสทำให้เกิดไฟฟ้าดูไฟมันรั่วมันยังได้
1: สัตว์เลี้ยงคานสัตว์มีพิษเน
0: า
1: ะที
0: ่
1: จะมากับน้ำไอ้ห่าอันนี้ก็ต้องระวังตัวโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ละอ่อนที่อยู่ที่บ้านก็ต้องระวังนะคะเน
0: าะแล้วถ้ากรณีที่ฝนมันตกเนาะเราไม่ได้ขับขี่รถแต่เราอยู่ที่บ้านแล้วก็บ้านมันพื้นในลานบ้านอ่ะมันเฉอะแฉะเนาะถ้าเป็นไปได้ให้สวมรองเท้าบูทนะเจ้า
1: ป้องกันนะคะ
0: ป้องกันนะจ๊ะป้องกัน
1: หลายโรคเลยค่ะ
0: หลายโรคเลย
1: โรคชีนูก็มีเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ป้องกันแมลง
1: อย่าง
0: สัตว์อย่างตัวที่จะกัดตัวนะจ๊ะแล้วก็มันป้องกันการหกล้มเพราะว่าน้ำที่มันขังอยู่เนี่ยมันมีโอกาสทำให้ลื่นเนาะบ้านเฮาฮ้องว่าพันเลิศอีนะจ๊ะ มันพันเลิศ
1: กรรมนี่มันมีดอกก็จะพันเลิศ
0: แม่นละเจ้าเพราะฉะนั้นดอกยางนอกจากดูดอกยางของรถยนต์แล้วเนี่ยต้องดูดอกยางของรองเท้าของตัว
1: บางทีนะที่เห็นไปมันต้องไปเสียดายรองเท้าบางคนที่เสียได้อีป้าที่วันปีนี่เสียได้นะคะ
0: แล้วก็มันก็จะติดแล้วถ้ามันอันนี้นะบางอันนะยกตีนก็ไม่ได้นะเจ้ามันติดนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดการล้ม
1: เจ้า
0: เจ้าก็วันนี้เฮาสองคน
1: จริง
0: ๆคงต้องลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะเจ้ากับรายการมอลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนะเจ้าวันนี้เฮาสองคนนะเจ้าอ้อพิมพวรรณเขยตานะเจ้า
1: พี่นกศิรินเลศักดิ์เจ้า
0: ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
8: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเหมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ทรงตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วย
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
12: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
14: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
18: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

0: สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนาทีหันกล้าจากฝ่ายใบขับขี่ค่ะวันนี้นะคะท่านไหนที่กำลังมีแผนจะโกอินเตอร์ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรืออยากจะรถทริปขับรถเที่ยวเล่นรับลมชิลๆท่ามกลางวิวสวยๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมี how to สำคัญมาฝากกันค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งนั้นก็คือใบขับขี่สากลนั่นเองหลายคนคงคิดว่าทำยากแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันค่ะ

อย่างที่เราบอกไปค่ะสำหรับใครที่กำลังมีแผนจะ go inter ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วอยากจะรถทิปขับรถเที่ยวเล่นหรือขับรถเพื่อทำธุระต่างๆเองนะคะวันนี้เรามี how to สำคัญนะคะมาฝากกันว่าการทำใบขับขี่สากลหรือชื่อทางการใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศนั่นเองนะคะหลายคนคงคิดว่าทำยากแต่จริงๆแล้วบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะคะปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราออกไปขับขี่สากลได้2แบบตามอนุสัญญาของสหประชาชาติซึ่งเราต้องเลือกให้ถูกกับประเทศที่เราจะไปนะคะแบบที่1อนุสัญญาเจนีวา1949มีอายุการใช้งาน1ปีสามารถใช้ได้102ประเทศโดยประเทศที่รองรับฮิตเลยก็คือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียค่ะแบบที่2ค่ะอนุสัญญาเวียนนา1968มีอายุการใช้งานสูงสุดถึง3ปีหรือเท่ากับอายุใบขับขี่ในไทยที่เราถือนะคะสามารถใช้ได้91ประเทศซึ่งประเทศที่รองรับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศแถบยุโรปเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีค่ะสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงแถบประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และเวียดนามด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องเตรียมกันไปก่อนที่เราจะเดินทางนะคะที่เราจะมายื่นเอกสารนะคะ1ค่ะหนังสือเดินทางฉบับจริงนะคะ2บัตรประชาชนฉบับจริงนะคะ3ใบขับขี่ฉบับจริงนะคะใบขับขี่ไทยนะคะโดยใบขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนบุคคล5ปีหรือใบขับขี่รถพรบขนส่งที่ยังไม่หมดอายุหรือใบขับขี่รถตลอดชีพนะคะรูปถ่ายขนาด4คูณ5เซนติเมตรนะคะพื้นหลังสีขาวสวมชุดสุภาพเสื้อคอปกคอเชิ้ตนะคะชุดสูทนะคะเป็นกระดาษลักษณะกระดาษอัดรูปผิวด้านที่สามารถประทับตาสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกได้นะคะจำนวน2รูปแต่อย่าลืมนะคะเวลาที่เราขับรถไปที่ต่างประเทศนอกจากใบขับขี่สากลแล้วต้องพกใบขับขี่ไทยตัวจริงไปด้วยทุกครั้งนะคะเพราะบางประเทศเขาขอดูควบคู่กันนะคะและที่สำคัญที่สุดคือต้องศึกษากฎจราจรบ้านเมืองของเขาด้วยให้ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะในการทำใบขับขี่สากลอยู่ที่505บาทค่ะส่วนท่านใดที่ติดธุระไม่สะดวกเข้ามาติดต่อที่สำนักงานขนส่งนะคะสามารถทำใบขับขี่สากลบนแอปพลิเคชันเป่าตังด้วยกันง่ายๆโดยเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเลือกบริการกรมการขนส่งทางบกหรือขับรถนะคะจากนั้นเลือกอนุสัญญา ประเทศที่เราจะเดินทางไปพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนนะคะระบบจะแสดงขั้นตอนการขอความยินยอมในการจัดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อเตรียมสแกนใบหน้าในการยืนยันตัวตนอัพโหลดรูปภาพตามคำแนะนำที่ระบุพร้อมกรอกที่อยู่ในการจัดส่งใบอนุญาตดำเนินการชำระเงินได้ภายในแอปเป่าตังจำนวน575บาทแค่นี้ท่านก็รอรับใบขับขี่สากลอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะโดยทางขนส่งนะคะจะจัดส่งทางไปรษณีย์นะคะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันเพาะๆนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสู่ช่วงที่4กันค่ะ

เวลาผ่านไปไวมากจริงๆค่ะท่านคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วในวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะดิฉันนางสาวนาทีหันกล้านะคะในนามตัวแทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะอยากขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่งานทะเบียนรถหรือการตรวจสภาพรถเรามีนัดกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้ค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ106หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอฝากไว้สักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดจันทิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขา ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขอสมกรและประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTAสายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงสักติดประดับสินรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังคศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจ กจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
10: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาเวลาเกิดฝนตกน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาที่ไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าคุณจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งหนึ่งท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิจมาโลรายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
14: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด -19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
15: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่า good job สำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสและก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่

0: มรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริตและการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
2: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506-9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทโดยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ซึ่งความ

0: ผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ OpenAI Anthropic Meta Google X และ NVIDIA ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligent หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางออกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดา ที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2ต่อ0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
4: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมออกไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกับผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคน
3: ด้านการแข่งขันวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชพูนเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอร์จชัวจะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที 1.99 วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที 3.07 วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2-0เซต 15-9 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวันเลิศสกุลสุประชัยสิงแก้วและประวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคิมินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา16นาฬิกาการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A 3ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0โมโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95ซมและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 1100ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตโดยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซตและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษภาชนะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้เก็บให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
12: ่อดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: กฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกเสริมความมั่นคงไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีและภาคกลางตอนบนกฟผ.เปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่กว่า200ไร่ รองรับระบบส่งไฟฟ้าหลายระดับตั้งแต่115ถึง500กิโลโวลต์ซึ่งระดับ500กิโลโวลต์ถือเป็นระดับแรงดันสูงสุดในระบบส่งไฟฟ้าของประเทศสถานีแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงและกระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและจ่ายไฟลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายและช่วยให้ประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและต่อเนื่องนอกจากนี้ระบบยังรองรับการเชื่อมโยงแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่และพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้าให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตการเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจึงไม่เพียงเพิ่มความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในปัจจุบันแต่ยังเป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเติบโตของจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
6: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
7: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
0: เจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้า FM 95 เมกะเฮิรตซ์ของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2569นะเจ้าก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ2569นะเจ้าเนาะวันนี้ก็หลายๆหน่วยงานนะเจ้าก็ตั้งใจทำงานกันทั้งปีงบประมาณเลยนะเจ้าเนาะแต่สำหรับวันนี้เองนะเจ้าทางทีมงานของทางสวทจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ได้จัดสรรเนาะช่วงเวลาให้ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนแล้วก็หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเฮาในพื้นที่จังหวัดลำปูนเฮาก็เหมือนเช่นเคยนะเจ้าบ่ได้สิ้นสุดตามปีงบประมาณเนาะเฮาก็ดำเนินรายการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเจ้าซึ่งสำหรับวันนี้เองนะเจ้าเนาะน้องนุ่นนะเจ้าก็ในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนก็เป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะเจ้าวันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะเจ้าเนาะวันนี้มีแขกรับเชิญนะเจ้าโดยการอยู่2ท่านนะเจ้าซึ่ง2ท่านนี้เคยมาออกรายการร่วมรายการตุยเฮาแล้วนะเจ้าวันนี้เป็นคิวของหน่วยงานของเปิ้ลนะเจ้าเนาะวันนี้ก็อยากที่จะนำสิ่งดีๆหรือว่าสาระดีๆต่างๆเกี่ยวกับหน่วยงานของพี่ๆทั้งสองท่านมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังนะเจ้าในส่วนของเนื้อหาสาระดีๆต่างๆเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางพี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะเจ้า
1: เจ้าชื่อธนถาสุทธิลักษณ์นะคะเป็นนักจิตวิทยาค่ะอ๋อลืมเรามาจากหน่วยงานสถานพินิจสถานพินิจและเจ้าน้องหนูไม่ได้บอกสักคำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปูนนะคะวันนี้มา2คน
2: ครับสวัสดีครับชื่ออัครเรศวิชาเจริญนะครับเป็นพนักงานคุมประพฤติของสถานพินิจนะครับ
0: เจ้าเนาะวันนี้จะเห็นได้ว่าในกระบวนการยุติธรรมเฮานะนอกเหนือจากผู้ใหญ่แล้วนะเจ้าเฮายังมีการนำกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้าไปสู่ในเรื่องของเด็กในส่วนของในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนตัวนะเจ้าซึ่งจะเห็นว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยหลายๆเวทีที่ทางหน่วยงานราชการเปิ้นคือความสำคัญเพราะว่าเปิ้นมองว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กจะเป็นอย่างไรก็เดียวเด็กในวันนี้เนาะจะเป็นอย่างไรเดียวอนาคตก็คือผู้ใหญ่ในวันนั้น
1: หมายถ
0: ึ
1: งว
0: ่
1: าเด็กคือมันจะเป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวันนี
0: ้
1: ก็จะสะท้อนสังคมของเราในวันหน้
0: า
1: ลำปูนจะใดก็ยังเป็นเมืองพุทธเมืองบุญเนาะนครบุญแห่งล้านนาเพราะฉะนั้นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เอาสถานพินิจเราจะดูแลเด็กที่กระทำความผิดจะดีกว่
0: า
1: พอเป็นเด็กกลุ่มนี้ถ้าสำหรับลำปูนอ่ะยังถือว่าไม่น่าห่วงเนาะไอโอเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเฮายังเป็นชุมเฮายังเป็นเมืองที่ยังมีความน่าฮักน้องๆก็ยังมีโอกาสเชื่อฟังผู้ปกครองค่อนข้างเยอะมาเดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองอาจจะเถียงอยู่ในใจ
0: ประจายเลย
1: เชื่ออยู่นะคะเชื่ออยู่เดี๋ยวก่อนตื่นเฮาต้องแสดงความห่วงใยอยู่ยังพื้นที่น้ำท่วมเนาะ
2: ครับ
0: เจ้า
1: บ้านท่วมก่อ
2: บ้านบ่ท่วมค่ะ
0: บ้านบ่ท่วม
2: บ้านอยู่บนดอยคร
0: ับกำลังเนาะลำปูนเฮานี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีจังหวัดนึงนะ
1: เจ้า
0: เป็นภาคเหนือตอนบนที่เกือบจะโดนน้ำท่วมแต่บ่โดนแต่กับความห่วงใยในส่วนของภูมิภาคอื่นๆเฮาก็มีความห่วงใยฮื้อนะเจ้าเน
1: า
0: ะพี่ๆเ
1: จ้าห่วงเพราะว่าทางพื้นที่ที่ต่างกรุงเทพก็ท่วมเยอะเห็นแล้วตกใจนะคะเนาะในแล้วก็เห็นว่าน้ำเหนือก็กำลังจะลงไปก็แสดงความห่วงใยตอนนี้
2: ก
1: ็
2: ขอเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เนาะจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับให้มันมาเร็วไปเร็ว
1: มาเร็วไปเร็วค่ะพี่ตะกี้ยิ้มแย้มไข้หัวบัดเจ้อย่างนะคะพอดีอู้สาวเล่นกันได้
0: ก็เลยทักทายในช่วงก่อนช่วงแรกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ท่านคลายเครียดกันนิดนึงนะคะเข้ามาสู่เรื่องของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดจริงๆนะคะสถานพินิจเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะคดีอาญาไม่ใช่ทำเฉพาะคดีอาญาของเด็กว่าหลอนไปโดนตำรวจจับมาเฮาไม่ได้ทำแค่นี
0: ้
1: เฮาทำในส่วนของคดีแพ่งและก็คดีกำกับการปกครองใช่ไหมมันเป็นอันเดียวกันไหมคะไอโ
2: อถามว่ามันจะอันเดียวกันไหมระหว่างคดีแพ่งคดีครอบครัวหรือคดีกำกับเนี่ยจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเกี่ยวเนื่องกันอีดีกว่าน
1: ะครับเกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกัน
2: ก็ไม่ใช่อันเดียวกันซะทีเดียวนะครับคือมันก็จะงงๆกันอยู
1: ่ลองขยายความ หน่อยได้ไหมเชื่อว่านุ่นก็บอกหู
0: แม่น
2: คือจริงๆอ่ะในความเข้าใจของหมู่เฮาดีกว่านะครับนะเกี่ยวกับสถานพินิจเนี่ยเฮายังมองว่าเป็นเวลาเด็กกระทำผิดจะต้องเข้าสถานพินิจ
1: อันนั้นเป็นแฟกต์นะเป็นข้อเท็จจริงต้องเข้า
2: อันนี้เป็นเรื่องลับนะครับเด็กกระทำผิดเข้าสถานพินิจนะครับแต่นะครับจริงๆในเนื้อในของสถานพินิจเองเนี่ยเราไม่ทำเฉพาะคดีเกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีคดีเขาเรียกว่าคดีครอบครัวแล้วก็คดีกำกับการปกครองนะครับซึ่งในส่วนของคดีครอบครัวนะครับเราก็งงว่าคดีครอบครัวมันคือคดีอย่างเนาะจริงๆมันก็คือคดีแพ่งแต่แพ่งในที่นี้นะครับเป็นคดีที่จะต้องมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: ก็เกี่ยวกับเด็กอยู่ดี
2: ทีนี้เราก็งงอีกแล้วว่า
1: เช่นคดีอย่างคะที่เกี่ยวกับเด็ก
2: ในที่นี้ในความหมายของคดีครอบครัวเนี่ยก็คือเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ
1: ์
2: นะครับซึ่งเขาจะมองว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะอันนี้ก็คือสาวปีนั่นแหละเอาง่ายๆ
1: คืออีน้องนุ่นแยกก่อนคดีครอบครัวคดีแพ่งคดีกำกับเนี่ยในความหมายของเด็กและเยาวชนจะต้องไม่เกิน20ปีแต่ถ้าคดีอาญาปุ๊บมันเป็นอีกเลทละไม่มันจะเป็นอีกเลทอายุหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาแตกคดีอาญาไปที่คดีแพ่งก่อนอะไรมั่งคดีครอบครัวที่มี
2: เด็กนะครับในคดีแพ่งเราต้องใช้คำซับอีกก่อนนะครับเด็กในคดีแพ่งที่อายุไม่ถึง20ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเราจะเรียกคำว่าผู้เยาว
1: ์
2: เราจะใช้คำว่าผู้เยาว์นะครับซึ่งไม่ใช่ความหมายของคำว่าเด็กหรือเยาวชนในคดียาอันนี้เดี๋ยวค่อยอู้กัน
1: เดี๋ยวค่อยอู้กันเดี๋ยวมาเพิ่งแตกยามพัดแตกคดียา
2: ทีนี้คดีครอบครัวอะไรบ้างที่จะต้องมาสถานพินิจนะครับก่อนที่จะมาสถานพินิจนะครับมันจะต้องมีการฟ้องนะครับมีการร้องไปที่ศาลเยาวชนก่อนศาลเยาวชนในที่นี้ก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนนะครับทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีศาลเยาวชนกันหมดอยู่ละนะครับทีนี้เรามองว่าคดีครอบครัวอะไรบ้างนะครับที่จะมาสถานพินิจเอาหลักๆเลยนะครับเป็นเรื่องหลักเลยมาเยอะที่สุดคดียานะครับทําคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมฟ้องยาจะต้องมาสถานพินิจด้วยโน่นนี่นั่นถ้าฟ้องยาแล้วเรามีลูกนะครับซึ่งเป็นผู้เยาว์แล้วอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์เนี่ยยังไงก็ต้องมาสถานพินิจทุกคดีนะครับมาเพื่ออะไรนะครับมาเพื่อนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับอย่าใช้คำว่าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอีกดีกว่านะครับนะคุมประพฤติก็จะมา
1: คุมประพฤตินี่หมายถึงพนักงาน
2: พนักงานคุมประพฤติ
1: พนักงานคุมประพฤติอ
2: ยู่ในส่วนคดีนะครับจะทำหน้าที่สอบข้อที่จริงหรือสอบปากคำนะครับนะทางโจทจำเลยนะครับบอกว่าจะเป็นสามีภรรยาฟ้องสามีฟ้องภรรยาภรรยาฟ้องสามีอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้
1: คือถ้ายาคือถ้ายากันเองไม่มีลูกก็ไม่ต้องมาสถานพินิจถูกไหมแต่ถ้ามีลูกปุ๊
2: บ
1: ก็ต้องมา
2: ใช่คือจริงๆอ่ะถ้ามันจะไม่เป็นคดีเลยอ่ะมันก็ยาด้วยความสมัครใจนอกกระลากกับที่อำเภอแต่ครับเนาะอันนั้นง่ายสุดนะครับ
1: แต่ถ้ามันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวตกลงกันไม่ได้ฉันจะลูกจะอยู่กับใคร
2: ครับ
1: ถ้าลูกอยู่กับฉันจะได้ค่าเลี้ยงดูไหม
2: คือในส่วนของเราเองใช่ในส่วนของเราเองเนี่ยเราไม่ได้ไปพิจารณาว่าคุณจะยาด้วยอะไรยังไงแต่เราจะมองที่เด็กอะสำคัญคือมองตัวละอ่อนหรือผู้เยาว์นั่นแหละ
1: ว่าอยู่กับใครแล้วได้ประโยชน์ที่สุด
2: หลังจากคุณหย่ากันแล้วนะครับจะอยู่กับพ่อดีไหมอาจจะอยู่กับแม่ดีไหมใครให้การเลี้ยงดูนะครับแล้วก็จะมีเรื่องค่าเลี้ยงดูการส่งเสียอะไรต่างๆนะครับเนาะเขาจะเรียกว่าเป็นเรื่องการใช้อำนาจปกครองเนาะอะไรประมาณอย่างนี
1: ้
2: นะคร
1: ับ แล้วก็ต่อไปคดีกำกับการปกครองมีคำว่าปกครองเข้ามาก็เลยเห็นตรงนี้ว่า
2: ในเรื่องของคดีกำกับการปกครองเนี่ยคือบางคนก็จะงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรนะครับ
1: กำกับใคร
2: ใช่เอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างคดีขายที่ดินอันเนี้ยใกล้ตัวมากสุดนะครับแล้วก็จะมาที่สามนิดเยอะที่สุดละนะครับเวลาเด็กอะนะครับมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับสมมติว่ามีโฉนดหนึ่งแปลงนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่โอ้อยากคือลูกจะได้มีทรัพย์สินไว้ติดตัวนะครับจะยกคือลูก ก็เอาชื่อลูกไปใส่ไว้หลังโฉนดเออเอาง่ายๆมีชื่อลูกไว้หลังโฉนดแปลงนี้วันดีคืนดีปุ๊บเฮาค้าขายที่ดินแปลงนี้แต่นะครับละอ่อนอดุยังบ่ถึงซาวนะครับฉะนั้นมันขายไม่ได้นะครับมันขายไม่ได้มันก็ต้องมายื่นเรื่องนะครับขอคือศาลสั่งอนุญาตขายที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้ซึ่งเป็นของละอ่อนแต่สมมติว่าละอ่อนอายุสัก15อายุ15ปีนะครับที่ดินแปลงนี้ศาลสั่งอนุญาตขายที่ดินเรียบร้อยนะครับได้เงินที่ดินแปลงนี้สมมติว่าสัก 500,000 แต่ศาลมองว่าเงินในส่วน 500,000 เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินของละอ่อนที่ขายไปเนาะนะครับเปิ้นก็จะคำนึงว่าเอ๊ะเงิน 500,000 ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นของละอ่อนแล้วก็ถ้าเกิดได้มาแล้วก็ใครเอาไปใช้ล่ะมันก็ละอ่อนก็หยิบไม่ได้อย่างสักบาทละฉะนั้นมันก็จะศาลก็จะมีคำสั่งว่าให้ผู้อำนวยการสถานพินิจนะครับเป็นผู้กำกับการดูแลทรัพย์สินของผู้เยาว์นะครับเงินในส่วน 500,000 เนี่ยก็จะมาอยู่กับสถานพินิจละนะครับเฮาต้องดูแลละ
1: คือเอาง่ายๆสมมติที่ดินแปลงเนี่ยค่ะมีชื่อ5คนละอ่อนมีในเป็น1ใน5ขายได้ 500,000 ส่วนของเด็กก็คือ 100,000
2: ถูกไหมถ้ากรรมสิทธิ์ร่วมเน
1: า
2: ะ
1: ถ้ากรรมสิทธิ์ร่วมแล้วมันมีอีกกรณีนึงอันนี้เท่าที่สังเกตม
2: ัน
1: ก็จะเป็นกรณีที่แบบอย่างผู้ปกครองไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือทำประกันแล้วใส่ชื่อลูก
0: ใส่ชื่อลูกไปตัว
1: ใส่ชื่อลูกไปตัวหรือไม่ได้ใส่แต่ใช้คำว่าทายาทซึ่งทายาทตะวาก็เพิ่งคุยกับให้โอทายาทตามกฎหมายเนี่ยก็คือสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้พิจารณาเป็นอันดับแรกเน
2: า
1: ะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นลูกเป็นบุตรทีนี้มันก็จะพัวพันก็ต้องมาทางนี้มาที่สถานไม่ต้องไปฟ้องต่อไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนอย่าเพิ่งไปฟ้องร้องอันคดีกำกับนี่คือยื่นคำร้องถูกไหมแต่ถ้าหย่าอะไรนี้ก็ฟ้อง
2: คือฟ้องกับร้องก็ต่างกันนะครับ
1: ฟ้องกับร้องต่างกัน
2: การฟ้องนะครับการฟ้อง
1: ปวดหัวเน
2: า
1: ะ
2: มันก็จะเป็นลักษณะของคดีเขาเรียกว่าเป็นคดีมีข้อพิพาทเอกะ
1: มันตกลงกันไม่ได้
2: มันคู่กันมันเพียงกันมันตกลงกันไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องมีโจทย์จำเลยนะครับแต่คำร้องนี่เป็นว่าเป็นการดำเนินคดีกันฝ่ายเดียวนะครับเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งโน่นนี่นั่น
0: เหมือนเขาเขียนคำร้องไปขอรับความช่วยเหลือ
2: ใช่ไ
1: หมมันมีทั้งหมดเลยนะคะน้องนุ่นคือไม่ใช่ว่าจะมีแค่คดีที่เป็นข้อพิพาทอย่างเดียวอาจจะมีคดีขอรับรองบุตรหรือคดีต่างชาติเราก็มีนะใช่ไหมพี่โอ
2: ใช่ใช่คดีต่างชาติเราก็มีนะครับ
1: ต่างชาติในกรณีนี้ก็คือที่
2: ปั้นอันนี้พี่อีทำอยู
0: ่ฉัน
2: ทำเป็นล่ามอยู
1: ่มันใช่คือปั้นหมายถึงว่าแบบเวลาน้องก็เห็นสมัยนี้โลกมันไร้พรมแดนเนาะก
2: ็
1: จะมีชาวต่างชาติที่มาสมรสกับผู้หญิงไทยแล้วก็มีบุตรกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลามัน

0: สามารถโทรไปได้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเรื่องด่วนอ่ะมันก็โทรได้24ชั่วโมงแหละเพราะเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าขอให้มันด่วนจริงๆแต่ถ้ามันยังไม่ด่วนรอได้รอเวลาทําการเนาะมันก็จะได้เจอกับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นมีเพิ่นเฮาว่าไงดูแลแต่ละด้านโดยเฉพาะเพราะว่าสถานพินิจเรามีทั้งนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นักกฎหมายมันตอบมันเพิ่นเฮาอย่างครอบคลุมรอบด้านค่ะ
1: ทุกนักวิชาชีพเนาะ
0: ทุกนักวิชาชีพอย่างนี้ดีกว่
2: าเด็กและเยาวชนอะเนาะเป็นจะต้องใจบุคคลหรือว่าใจนักสังคมใจบุคลากรที่เข้ามาที่ดูแลค่อนข้างเยอะแบบนี้เหมือนผู้ใหญ่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: มันอย่างที่เขาบอกว่าเด็กเนาะก็คือเปิ้นยังบอกฮู้อย่างเตื่อยอ่ะสิ่งไหนที่เขาสามารถ
0: ปกปักตัว
2: แน
0: ่
2: น
0: โตแต่ตัว
2: ของเปิ้นได้ถ้าซีเปิ้นได้เขาก็ทำเต็มที่นะคะในงานเนาะ
0: แต่กี้คดีกับที่คดีแพ่งคดีครอบครัวคดีกำกับการปกครองเนี่ยอายุของเด็กและเยาวชนในความหมายนั้นค
2: ือ
0: ไม่เกิน20ปีเลยตั้งแต่สู่ตั้งแต่เกิดมาเป็นทารกเนาะจนถึง20ปี
1: บริบูรณ์
0: ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยแต่ในคดีอาญาเด็กอายุเท่าไหร่คะคุณนักเทศ
1: คดีอาญานะครับเด็กอายุไม่เกิน15ปีตั้งแต่12อีกดีกว่านะคร
0: ับ ตั้งแต่12ไม่เกิน15นี่คือความหมายของเด็กนะคะเยาวชน
1: เกิน15ไม่ถึง18
0: 15ปี1วันไม่เกิน18แล้วถ้าต่ำ12ล่ะ
1: ต่ำ12นะครับอันเนี้ยนะครับจริงๆเฮาอาจจะเข้าใจว่าแบบเอ้ยทำไมเด็กอายุน้อยกระทำผิดไปแล้วตำรวจไปถึงบัดจับไปดำเนินคดีโน่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันมีกฎหมายเนาะนะครับตามกฎหมายไปกำหนดไว้ว่าถ้าเด็กอายุไม่เกิน12ปีนะครับจะต้องไปใช้วิธีการสำหรับเด็กในช่วงเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิด12อย่างที่บอกครับยังไงก็ต้องมาศาลนิดเป็นคดีความอยู่แล้ว
0: คือเปิ้นบอกว่าอีค่ะเด็กอายุไม่เกิน12ทำผิดให้ถือว่าทำผิดนะคะแต่ยังไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษแต่ให้ไปใช
1: ้ผิด
0: ผิด
2: อาจจะใช้มาตรการอย่างอื่น
0: มันมีวิธีการอย่างอื่นที่จะต้องเพราะเปิ้นมองว่าเด็กยัง12นี่มันก็สักป .6 อ่ะเนาะ
1: ป .6
0: บางทีมันมีคดีไหมมัน
2: มี
0: คดีของไอโอคดีปืนลั่นอย่างเงี้ยเด็กเล่นกัน
2: อันนี้ตีละปูนกับเจ้า
0: ละปูนเฮาเนี่ย
2: จ้าละปูนไม่มีตัวนึกว่ามีเฉพาะต่างจังหวัดนะเจ้า
0: ผู้ฟังทางบ้านนะคะใจลูกไปซื้อหวยนี
1: ่อันก็พิษนะ
0: ใ
2: จละออนอายุสักซีบนี่เนาะไปซื้อหวยนะ
0: เอาหวยเอาโพยหวยไปส่งให้อีแม่กับม้อเอียตำรวจเนี่ยแต่อายุมาถึง12ไงก็ต้องมีการอบรม
1: คือกระทำผิดอายุในระหว่างอายุที่บักเกิด12ปีเนี่ยนะครับในทางกฎหมายก็ถือว่ามีความผิด
0: มีความผิดนะครับมีความผิด
1: แต่จะใช้วิธีการที่มันแตกต่างจากการดำเนินคดีปกติเท่านั้นเองนะครับจะยังไงก็แล้วแต่ศาลอันนั้นก็ว่ากันไป
0: ส่วนเรื่องของอายุเนี่ยมันไม่ใช่สถานพินิจเป็นผู้กำหนดนะคะมันเป็นของพรบศาลเยาวชนเนาะปี2553นะคะโดยเป็นผู้กำหนดตรงนี้นะคะในส่วนที่ท่านผู้ฟังอาจจะอันนี้คือเวลามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราทุกคนก็จะดูตามสื่อตามอะไรค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนก็จะมองว่าโอ้เด็กอะทำผิดแล้วมาเห็นได้ครับโทษเลยโทษมันเบามากเลยบัดมันแบบสะใจเลย คืออย่าไปมองอย่างนั้นนะคะเราอย่าไปลงโทษใครสักคนโดยสะท้อนจากความสะใจของเรามันไม่ใช่เนาะแล้วอีกอย่างนึงท่านไม่ต้องห่วงนะคะคือทางผู้พิพากษาเองทางสถานพินิจเองเนี่ยเราทำงานเนี่ยมันพิจารณาจากหลายๆด้านเราจะมีในเรื่องของอะไรนะโตเกินวัยใจอาชญากรถ้าพฤติการแห่งคดีเนี่ยมันโหดร้ายเกินกว่าเด็กคนหนึ่งที่จะคิดและลงมือได้เนี่ยอันนี้เราพิจารณายังไงคะพิจารณา
1: ถ้าเรามองว่าเด็กคนหนึ่งนะครับเนาะมีพฤติการที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็พฤติการมันค่อนข้างจะรุนแรงหรือว่าแบบเรามองแล้วว่าโอ้เด็กคนนี้นี่ความคิดนี่มันโตเกินไปละนะครับเราจะใช้วิธีการสำหรับเด็กเนี่ยอาจจะบ่เหมาะส
0: ม
1: นะครับอาจการปล่อยตัวประพฤติหรือการส่งฝึกอบรมมันบ่ได้ละนะครับอันนี้คือ

0: บางเคสบางคดีเองเนี่ยเราจะต้องส่งไปยังศาลผู้ใหญ่เลยนะหรือว่าศาลจังหวัดเอง
1: พิจารณา
0: คือใช้วิการลงโทษเหมือนผู้ใหญ่เลยนะครับนะมันต้องเป็นเคส by เคสไปเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: ค่ะ
2: จะเชื่อว่าอย่างอี้คงจะบ่มีในละปูแน่นอนมันก็เจ้าเคสแบบประมาณนี้ค่ะที่แบบโตเกินวัย
1: มันว่าบ่ได้เนาะมันว่าบ่ได้เนาะ
2: ว่าบ่ได้
0: จริงๆจริงๆจริงๆเคสละปูเองเนี่ย
1: แต่ไม่อยากให้มี
0: ก็มีเคสหนักๆอยู่นะนะครับก็มีเคสหนักๆอยู่นะครับบอกว่าจะเป็นคดีฆ่าก็
2: ม
0: ีซึ่งเขาอาจจะบอกฮู
1: ้
0: เนาะ
1: ผู้กระทำก็เป็นเด็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลังช่วงในช่วงหลังเนี่ยกรมพินิจเนี่ยค่ะเปิ้ลมองในมุมถึงเรื่องสื่อโซเชียลโลกเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาไวจนกระทั่งเด็กปัจจุบันเนี่ยมีโรคทางจิตเวชเข้ามาเพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมพินิจอ่ะก็เลยมอบภารกิจงานให้กับกลุ่มงานจิตวิทยาเนี่ยเราจะมีแบบทดสอบเพื่อที่จะคัดกรองในกลุ่มของเด็กจิตเวชออกมานะคะแล้วลำพูนเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ค่อนข้างเข้มแข็งในเรื่องของกลุ่มงานจิตเวชชุมชนงานส่งต่อในเรื่องของข้อมูลจิตเวชกันเนาะเพื่อที่จะดูแลกันให้รอบด้านเนาะคือจริงๆอ่ะถ้าเอาอู้ถึงเรื่องกฎหมายอู้ถึงพลังงานเนี่ยมันเยอะมาก
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยเราเอาเป็นว่าเวลามันน้อยเรามาเตือนฝากเตือนผู้ปกครองดีกว่าในส่วนของเรื่องการดูแลบุตรหลานที่จะทำยังไงไม่ให้ลูกมาอยู่กับสถานพินิจ
2: ได้
1: เนาะผู้ปกครองมันต้องเอามาฝากเนอะดูแลอยู่ที่บ้านดีกว่าค่ะทีเนี้ยคดีที่เด็กๆมักจะถ้ากำเมืองเปิ้นฮ้องว่าสลัมสเลอ่ะปะฮุกกำไทยเปิ้นฮ้องว่าอย่างเผลอและพลั้งพลาดอีก
2: อ
1: ไปทำโดยไม่รู้ตัว
2: จะ
1: คดีอะไรบ้างอ่ะให้ทายพี่นุ่นทายไหมทายหน่อยไหม
2: เผลอ
1: โอ้มันได้ตั้งใจเลยบอกฮู้เลยว่าเนี่ยโอ้มัน
2: ถ้านุ่นทายน่าจะเป็นบัญชีม้า
1: บัญชีม้าก
2: ำลังฮิตฮอตอ่ะฮอต
1: ใช่ไหม
2: พี่โอว่าบัญชีว่าอะไรยังค่ะ
1: บ
2: ั
1: ญชีม้า
2: บัญชีม้าเหมือนกัน
0: ถ้าไอ้มองนี่ไอ้ว่าบัดหน้าเผลอนะ
2: อันนี้อาจจะนิดหน่อยเผลอเบอร์นิดหน่อย
1: เผลอเผลอใหญ่มากเหมือนบัญชี
0: ที่ไอ้มองว่า
2: ย่ามมาหูเนาะ
0: ที่ไอ้มองว่าบัดได้เผลอเพราะว่าเอาเป็นว่ารู้เท่าไม่ถึงการดีกว่า
1: ไม่ได้เผลอแต่เอาเป็นว่ารู้ไม่ทันเห็นแก่เงินเล็กน้อย
2: นั่นแสดงว่าบัญชีม้านี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมที่เดากัน
1: ถ
2: ู
1: กต้องแล้วบัญชีม้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันเป็นคดีแบบช่อโกงประชาชนค่อนข้างใหญ
2: ่
0: คือจริงเรื่องเนี้ยอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกครอง
1: มากๆ
0: นะครับที่อยู่ใกล้ชิดกับน้องๆ นะครับเยาวชนเนี่ยนะครับอันนี้คือย้ำเตือนนะครับคือธนาคารเองก็ย้ำเตือนอยู่แล้วเนาะว่าการรับจ้างเปิดบัญชีเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแต่คนที่ไม่โดนเปิ้ลก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันผิดขนาดนั้นเลยเหรออย่างประมาณอย่างเงี้ยนะครับ
1: ไม่มันอย่างงี
2: ้
1: บางคนนะคะคิดว่าเราฉลาดกว่ามิจฉาชีพไปเปิดปุ๊บยื่นบัญชีให้ปั๊บรับเงินปุ๊บ200 500รีบไปปิดบัญชี
0: รีบอายัดบัญชีเลย
1: เชื่อไหมว่าใน7วินาที10วินาที
2: เขาไปแล้ว
0: เขาโวยหรือเฮาคน
1: เขาโวยแล้ว
0: นะครับ
1: ไปพลาดนะ
0: ก็อย่าเห็นแกเงินอย่างที่พี่อีว่านั่นแหละครับนะฮะ300 500ปันอันอย่างก็แล้วแต่นะครับมันบอกคุ้มค่าเพราะว่ามูลค่าความเสียหายจริงๆเนี่ยเวลามิจฉาชีพเนี่ยเขาเอาบัญชีเราไปใช้เนี่ยมูลค่าความเสียหายคือเป็นหลักแสนหลักล้านหรืออาจจะหลายล้านก็
2: ม
0: ีนะครับเราจะมองว่าเฮ้ยมันจริงเหรอจริงครับเพราะว่าเหมือนเคสคดีของไอ้เองเนี่ยนะครับน้องเยาวชนนี่แหละนะครับก็ลักษณะก็คือรับจ้างคือก็ไปเปิดบัญชีก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นเพื่อนยืมหรืออะไรอย่างก็แล้วแต่นะครับนะ
1: คือสารภาพมันจะ
0: แล้ววันดีคืนดีปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจเนาะเอาบัญชีไปใช้ก่อนไปใช้ก่อนคือได้มาก่อนบัตรคิดอย่างตรงนั้นจริงๆระยะเวลาบานานนะครับประมาณแค่อาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ประมาณนี้นะครับนะเผอิญว่ามันมี ตำรวจเองก็มีหมายเรียกมานะครับก็เลยทำให้รู้ว่าเอ้าตัวเองไปโดนเรื่องบัญชีมาอย่างเงี้ยแต่พอไปสืบสาวเราเรื่องทุกสิ่งอย่างตำรวจอ่ะกลายเป็นว่าบัญชีของน้องเองเนี่ยมีผู้เสียหายที่เปิ้ลโอนเงินเข้ามาเนี่ยในบัญชีเนี่ยโอ้เป็น10กว่ารายเลยนะแล้วมูลค่าความเสียหายเองเนี่ยโอ้เป็น10ล้านเหมือนกันนะ
1: ถ้าในมุมของสมมติน้องนุ่นเป็นผู้เสียหายค่ะน้องนุ่นก็ต้องอยากได้เงินของตัวเองคืนเนาะแล้วเราแจ้งความใครเราก็ต้องแจ้งความชื่อที่เราโอนไปมันต่อให้น้องอ้างว่าน้องไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นสักบาทนึงน้องนุ่นก็เห็นแล้วว่าเป็นเด็กก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่เงินเราหามาได้ลำบากมันก็ต้องเป็น
0: ใช่คือตำรวจคือเพื่อจะไปตามจับมิดเนี่ยมันค่อนข้างยากเนาะคือที่มันชัดเจนสุดก็คือบัญชีที่เป็นชื่อของละอ่อนนั่นแหละ
1: คือบางทีอย่างเวลาที่เด็กๆถูกดำเนินคดีเข้ามาเนี่ยทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กก็จะคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าโอ้บ่เห็นใจเฮาเลยเฮาบ่ใจเงินสักบาทเฮาเป็นเด็กน้อยอยู่เฮาบ่ฮู้เรื่องมันจะคิดอย่างนั้นมันก็ได้แต่ว่าในส่วนนึงก
2: ็
1: ผู้เสียหายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถูกหลอกมาเหมือนกันทางที่ดีบัตรประชาชนของเรานะคะอย่าเอาไปเปิดบัญชีให้ใครอันนี้ดีที่สุดนี่บัญชีมาละเรื่องที่สองให้โ
0: กบ
1: ุหรี่ไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าม
1: ีคนสงสัยมากผิดกฎหมายไหมพี่โอ
0: ผิดครับ เอาง่ายๆเลยผิดนะครับ
1: ผิด
0: อย่าไปคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่คือถูกกฎหมายนะคือบุหรี่ไฟฟ้าเองเนี่ยก็ไม่ได้วางขายกันถูกต้องนะนะครับการซื้อขายจริงๆอ่ะที่เอามาสูบกันเนี่ยคือ1ช่องทางออนไลน์เน
2: า
0: ะ
2: สั
0: ่
2: งออนไลน
0: ์ออนไลน์นะครับหรือไม่ก็จากร้านค้าที่แบบแอบๆขายกันเนี่ยซึ่งก็ถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วการมีบุหรี่ไฟฟ้านะครับนะก็ถือว่าความผิดก็คือการมีบุหรี่ไฟฟ้าในครอบครอง
1: มัน
0: ความผิด
1: มันคือพรบ.ศุลกากร
0: การไปสูบนะครับในสถานที่สถานที่ราชการหรือโน่นนี่นั่น
1: โอ้แต่มันเท่นะโ
0: อตำรวจเงียบแต่พี่ที่เงียบเข้ามาเขาเนี่ยก็แอบไปสูบลายหนึ่งเน
1: า
0: ะที่ว่าไป
1: สูบ
0: หน้าของพรรคกันแหละ
2: โอ้สูบหน้าของพรรคเลยค่ะลายเลยเหรอ
1: มันไม่เชิงคือน้องไม่รู้น้องในมุมของน้องน้องก็มองว่าผู้ใหญ่หลายคนก็สูบ
0: บาดเป็นอย่างเลย
1: ไม่เห็นเป็นอย่างเลยเอาอย่างนี้อ่ะถ้าในเรื่องของกฎหมายเถียงกันมันไม่จบหรอกที่คนนั้นสูบทำไมไม่โดนที่คนนี้นี่ทำไมไม่โดนก็คือถ้าแต่เอาเป็นว่าถ้าเราโดนนะคือมันผิดกฎหมาย
0: บ
1: ุหรี่ไฟฟ้ายังคงผิดกฎหมายอยู
0: ่ผิดกฎหมายครับ
1: พอมาได้รู้ในเรื่องของสุขภาพบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันคือน้ำมันนะคะเนาะเวลามันลงไปที่ปอดเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมันใช้เวลาระยะเวลาไม่นานด้วยเพราะว่าม
0: ัน
2: ร
0: ุ
2: นแรงกว่าบุหรี่ที่เราตีผู้ใหญ่ส
0: ูบนะแรงกว่าบุหรี่ปกติ
1: คือฉันไม่อยากบอกว่าแรงกว่าบุหรี่ปกติแล้วทุกคนไปสูบบุหรี่ปกติกันเถอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ดีทั้งคู่ตามใดที่เรายังคงเอาควันนะคะเข้าไปแล้วควันที่พ่นออกมามันก็กระทบคนอื่นๆต่อให้ทุกคนจะบอกว่ามันหอมมันหอมเนาะ
2: บุหรี่ไฟฟ้านี่มีกลิ่นนะ
1: มันมีกลิ่นมันหอม
2: หอม
0: หลายรส
1: หอมกว่าสูบคนเดียวอยู่ในบ้านเตอะเนาะก็ต้องดมเอาปี๊บพวบแล้วก็สู
0: บ
1: เข้าไปเนาะอันเนี้ยค่ะมาบุหรี่ไฟฟ้าละอีกอันหนึ่งที่มันค่อนข้างอัปเดตอยู่ตลอดเวลาการคำขอโทษเป็นเงินสดมันมาจากคดีอะไร
2: คำขอโทษเป็นเงินสด
1: พรบ.คอม
0: พรบ.คอม
1: จากเด็กๆม่วนมันค่ะ
0: โซเชียล
1: ยิ่งข่าวนี้
0: ม
1: ันข่าวนี้
0: มัน
2: ไม่ใช่เด็กมันนะผู้ใหญ่กว่ามัน
1: ผู้ใหญ่กว่ามันอันนี้ต้องระวัง
2: ผู้ใหญ่กว่ามัน
1: คือเวลาไปที่ไหนหมายถึงว่าไปให้ความรู้เด็กๆที่โรงเรียนไหนเนี่ยมักจะบอกน้องๆเสมอว่าก่อนมีความเห็นน้องๆต้องมีความรู้ก่
2: อ
1: นรู้ซะก่อนแล้วค่อยมีความเห็นถ้าไม่รู้ก็อ่านไปเอามั่วนะนะน้องมันต้องไปคอมเมนต
2: ์ค่ะ
1: มันต้องไปลุยไปกระเปิ้ล
2: คนคอมเมนต์นี่ก็ผิดตัวมันก็โดนหางเลขไปตัวมันก็
0: ครับ
1: กดไลค์ผิดเลย
0: อย่าว่าคอมเมนต์แหละครับกดไลค
1: ์หัวใจ
2: ถ้าสมมติว่ากดไลค์ไปปุ๊บและหูว่าผิดปุ๊บ ดึงไลค์ดึงมาได้ก่อนมาตันเลยมาตันแล้ว
0: มันแคบไป
2: แล้วมันก่อน
1: ถ
2: ้
1: าจะตันก่อนต้องเฮ้ยตันแบบว่าเปิ้ลอย่ามาตันได้แคบ
0: เหมือนที่เราเห็นเนี่ยครับดาราต่างๆเนี่ยที่บอกว่าถ้าใครมาเรียนคีย์บอร์ดมาโน่นนี่นั่นทำเปิ้ลเสียหายเนี่ยเปิ้ลก็จะเอาตามนั้นเลยเนอร์ที่ใคร
1: เ
0: ข้ามา
1: เน
0: ี่ย
1: เปิ้ล
0: ม
1: าตอบอีนะคะ
0: เปิ้ลแคบไปหมดแล้วนะ
1: เปิ้ลก็เครื่องเก็บข้อม
2: ูลแต่คนมันนักนี่เฮาอยู่ตั้งใต้ๆเฮาก็โดนน้อยเกี่ยวกว่าค่ะ
1: บ่เกี่ยว
2: หรือบ่เกี่ยวโดนเต้ากันหมดเลย
1: เพราะว่าเปิ้ลบ่ได้นับเวลาว่าคนนี้กดไลค์ที่เวลาเท่าไหร่เพิ่งล่าสุดที่มันมีตอนนี้มันก็มีโพสต์นึงก็เป็นไวรัลอยู่นะคะก็คือน้องเนี่ยเปิ้ลเล่าให้ฟังว่าเปิ้ลน่ะเห็นข่าวนึงในลักษณะเชิงก็สิบดาราอย่างเงี้ยค่ะลักษณะแบบกำลังคือเมาส์ดาราคนนี้อะไรสักอย่างนึงอะแต่เชิงที่ดาราคนนี้เขาเสียหายแต่น้องคนนี้บอกว่าวันนั้นแต่พอดีวันนั้นหนูยุ่งมากเลยหนูก็เลยใช้วิธีแชร์เพื่อที่จะเก็บเอาไว้อ่านอีกค่อยกลับมาอ่านตอนเย็นก็คือเหมือนรีโพสต์ก็คือการแชร์โพสต์เนี้ยไปในหน้าเฟซของตัวเองเพื่อที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นรองานหายยุ่งแล้วกลับมาอ่านแล้วลืมอ่านอีก2ปีต่อมาโดนหมายศาลโดนหมายศาลน้องก็ไปขอโทษผู้เสียหายอธิบายสุดๆเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะแชร์มาเพื่อทำร้ายผู้เสียหายหรือตั้งใจให้ข่าวนี้มันปนห้องอย่างหาแชร์ไปในลักษณะให้เสียหายอ่ะพี่โบไม่ได้ตั้งใจแต่จะเก็บไว้อ่านเองแต่มันเชื่อได้ไหมล่ะมันก็
2: มันเชื่อบ่ได้นะพี่ถ้าสมมติเหมือนคำแก้ตัวก็เหมือนเฮาก็บ่รู้ว่ามันใช่มั้ย
0: เจตนามันอยู่ในใจเนาะ
1: พิสูจน์ยากทีนี้น้องก็เลยบอกว่าก็เลยถือว่าขอเอาเคสของตัวเองเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าตอนนี้ทุกวันน้องก็ทำงานไม่ได้เงินเดือนมากนักแต่ก็ยังคงต้องผ่อนจ่ายในเรื่องของค่าเสียหายที่นี้อยู
0: ่เราก็มีนะคดีเนี่ยที่เด็กอย่างเนี้ยเรื่องพรบเรื่องหมิ่นประมาทพรบคอม
1: อันนี้ของเราเนี่ยมันเน้นอย่างนี้น้องนุ่นมันอันนี้เราพูดถึงโพสต์คนอื่นลอยๆดารา
2: ภาพรวมหน่อย
1: แต่อันเนี้ยเต็มๆที่เป็นคดีมาสู่สถานพินิจก็คือโพสต์ด่ากันเองปิ่มปอใจน้องนุ่นเนี่ยปิโพสต์เลยน้องนุ่นยุติธรรมเจ๋งนักกะ
2: แบบระบุตัวตนได้ยังไง
1: ถึงไม่ระบุตัวตนคนใส่แว่นอยู่ไอ้เนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันสื่อให้รู้ว่า
2: เป็นเฮา
1: เป็นน้องนุ่นแน่นอน
2: เป็นน้องแน่นอนไม่ก็
1: โดนหมดใช่ไหมคะ
0: นอกจากคนโพสไอ้เนาะคนโพสและกลุ่มแก๊งเพื่อนเนี่ยที่แบบแชร์แล้วส่งต่ออ
1: ่
0: ะคือมันได้พิมพ์ด่าว่านะแต่แบบ
1: มันจำเป็นต้องด่าแรงเลยนะ
0: ไปแชร์ส่งต่อเพื่อนโน่นนี่นั่นเนี่ยเหมือนกันนะ
2: เหมือนกัน
1: คือต่อให้ไม่ระบุชื่อแต่มี

0: นเขาว่าเขาแน่ก็อาจจะเรียกค่าเสียหาย
1: อยู่ที่ความโกรธผู้เสียหายแต่เน
2: า
1: ะ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ต้องสมเหตุสมผลอย่างเปิ้นว่าถ้าอิงบ่ได้เอาเป็นแสนเป็นล้านท่านพูดภาษาเปิ้นก็ต้องดูเน
1: า
2: ะ
1: แต่ถ้าโอ้โหพอควรเหมือนกัน
2: อ๋อแต่มันอันนี้คดีไม่ได้เข้าที่เรามันมีนี้AI ยุค AI มันตัดต่อเอาหน้าเปื้อนไปใส่เอาหน้าเปื้อนไปใส่ค่ะท่านผู้ฟังเอาหน้าเปื้อนไปใส่คือเปื้อนเป็นดารา AV ซะ
0: แล้วทำเนียนด้วยนะ AI สมัยเดียวนี่นะ
2: อย่างเงี้ยต้องฮ้องขึ้นนักเขามาเสียหายอันนี้หนักอยู่
0: อันนี้นักไปตามพฤติการของการกระทำเนาะมันนักอยู
2: ่ลูกๆหลานๆทั้งบ้านนะลูกใจเย็นๆนะคะอ
1: ย่าไปเอาม่วนนะลูกเอ้ย
2: มันหนึ่งเราต้องมีความเมตตาเนาะต่อให้เราถ้าเราโกรธใครสักคนหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบในใจไม่หายนับใหม่นะคะ
0: นับใหม่ไปเรื่อยๆ
2: นับใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายนะคะ
1: เขาเรียกหลักแสนหลักล้านที่เขามีใจเพิ่นเนี่ยขึ้นศาลอย่างเดียวเลยนะหนักอยู
2: ่เดียวดายหน้าบัลลังก์มันเป็นเรื่องจริงเน
1: า
2: ะ
1: ของเชียร์เขาไปเล่นไปตัวเชียร์ในบัลลังก์นะครับ
2: เพิ่นเพิ่นเหมือนใช่ว่าเพิ่นเหมือนใช่ว่าเข้ามันก็เข้ามาได้อ่ะเนาะมัน
1: เวลาโดนคนเดียวจะไปศาลละเพื่อนเพื่อติดงานหมดไปเป็นกำลังใจเลย
2: ว่างติดเงียนเนาะเป็นทุกครั้งเลย
1: เป็นเรื่องปกติ
0: เวลาที่มาสถาน
2: เวลามาสถานพินิจเนี่ยคนที่มานั่งให้อยู่เคียงข้างเด็กกับส่วนมากก็เป็นผู้ปกครอง
1: ครับ
2: เราเห็นแล้วเราก็
1: เพื่อนฝูงนี้เอาประหารเลยนะใช่ไหมครับ
2: บัญชีม้าบุหรี่ไฟฟ้าพรบคอม
0: เจ้า
2: ไอ้อื่นๆนี่มัน
0: ประปราย
2: มันประปราย
1: ทั่วไป
2: ยาเสพติดก็ยังมีอยู
1: ่ช่วงนี้ยาเสพติดเริ่มรู้สึกว่าเข้ามาอีกแล้วนะ
0: ในรูปแบบไหนคะในรูปแบบ
2: ยาบ้าเนี่ยหรอ
0: ยาบ้าหรือว่า
1: อะไร
2: เหมือนเดิม
1: จากที่สังเกตดูก็ห่างหายไปพอสมควรนะ
2: แล้วมันปิ๊กมาอีกแล้วหรอ
1: ปีนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเศรษฐกิจจะดีขึ้นเกี่ยวไหม
2: ไม่ยามันถูก
1: อ๋อยาถูก
2: เด็กๆขาอย่าเลยนะคะอันนี้ขอเตือนเพราะว่าครั้งหนึ่งมีเด็กสถานพินิจคนหนึ่งเคยบอกว่าการเสพยาบ้าคือการเอาอายุของตัวเองล่วงหน้านะมาใช้เอาคือแทนที่จะอายุยืนๆนะเอาอายุล่วงหน้ามาใช้ไปก่อนละก็คือจะเสียชีวิตเร็วขึ้นนั่นเองนะคะมันไม่ได้ส่งผลทันทีทันใดมันแบบได้โอ้ยเจ็บท้องบิดลงไปตรงหั่นมันเฉยๆมากนี่คือพิษของยาบ้าคือมันจะทำลายน้องโดยที่น้องไม่รู้ตัวหูเห็นกรรมอยู่ไหนล่ะ
1: เดี๋ยวนี้ยาบ้าแบบ 100% นะคุณภาพก็ต่างกันนะคร
2: ับ เออแม่นก็ต้องไปเสาะหาเนาะ
1: ครับก็ต้องเสาะหา
2: ค่ะอยู่บ้านกินขนมถ้าอยากได้สารโดปามีนออกไปวิ่งค่ะออกไปวิ่งออกไปออกกำลังกายได้สารแห่งความสุขเหมือนกันเนาะ
1: ถ้าพูดถึงสารนี่อันนั้นนึกถึงในธรรมดอนในเดี๋ยวนี้ในกลุ่มวัยรุ่น
2: ยาเขียวเหลือง
0: ย
2: ัง
0: มีอยู่ค่ะ
1: เขียวเหลืองเนี่ย
2: มีย
0: ังมีอยู่เนาะแต่อาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนาะ
2: ดังอยู่
1: ฮอตฮิต
2: ฮอตฮิตอยู่น้องๆกินเข้าไปนะคะกระดูกผุนะลูก
1: อันนี้ต้องฝากเลยว่าวัยรุ่นยังเชื่อว่าเอาผสมแล้วกินแล้วเมาแล้วสนุกสนานตรวจไม่เจออย่างเงี้ยพี่อีมอย่างฝากน้องๆมั้ยล่ะ
0: ค่ะ
2: ก็ดีใจที่เด็กเราเป็นเภสัชเนาะลุงยาเองก็เป็นแต่จะบอกน้องๆว่ากระดูกผุนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยกระดูกผุเร็วมากนะคะก็คือคนเราพื้นฐานนะคะลูกรักตัวเองก่อนนะคะอย่าทำร้ายตัวเองเวลาวัยรุ่นเนี่ยธรรมดามันเป็นวัยที่อยากให้เพศตรงข้ามมาสนใจใช่ไหม
0: ใช
2: ่ทีนี้การที่ให้เขามาสนใจเนี่ยมันไม่มีใครอยากเอาหรอกค่ะคนที่ไม่รักตัวเองอะเนาะคนที่เอายาบ้าเข้าปากคนที่เอายาเสพติดเข้าตัวเองคนที่วันหาแต่เรื่องให้ตัวเองอะชีวิตตัวเองยังเอาบ่รอดเนาะคงไม่มีใครอยากเอาชีวิตไปฝากด้วยนะคะดูแลตัวเองก่อนนะคะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใส่ใจสักนิดนึงกอดลูกวันนี้นะคะดีกว่าในอนาคตลูกหายไปไหนไม่รู้ไม่มีลูกให้กอด
0: เนี่ยจากอันนี้ก็จะเป็นรวมๆแล้วก็จะเป็นเคสเป็นความห่วงใยที่วันนี้พี่อีกับไอโออยากจะสื่อผ่านทางรายการวิทยุแห่งนี้นะจ้าเพื่อเป็นการที่จะบอกกล่าวให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยดูแลตัวเองตัวทั้งผู้ปกครองตัวนะเจ้าซึ่งวันนี้มันมีหลายประเด็น

0: มากเลยค่ะที่ทั้งพี่อี้แล้วก็ไอโออยากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังแต่
1: ใจเย
0: ด
1: ู็ น
0: เวลาแล้วมันบาตัน
2: โอ้
0: แต่มันยังตันอยู่
2: ตันยังนะ
0: ตันที่จะฝากไว้สักเร
3: ื่
0: องนึงก็คือในเรื่องของผลการดำเนินงานค่ะพี่อี้ในเรื่องของปนท้องว่าโครงการในส่วนของพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์อันนี้ช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงได้ก็ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยศาลพินิจเนี่ยได้ทำอะไรอย่างในเรื่องของโครงการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ของปนท้องว่าคนไร้รัฐไร้สัญชาตินี่มันก็ค่ะจากของจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยสักน้อยนึงนะเจ้าพี่อีเจ้าที่ผลการดำเนินงานที่เฮาดำเนินการไปแล้วแล้วปีหน้าเฮาจะมีโครงการอย่างเงี้ยกับพื้นที่ที่ไหนพ้องนี่นะเจ้า
2: จริงๆนะรวบรัดเลยจริงๆโครงการไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยค่ะสถานพินิจเข้ามาเอี่ยวนิดเดียวจริงๆเข้ามาเอี่ยวนิดเดียวเพราะว่าจริงๆของไร้รัฐไร้สัญชาติเนี่ยกระทรวงมหาดไทยหรือว่าทางอำเภอเปิ้นเวิร์กอยู่ละเปิ้นเต็มที
3: ่
2: เป็นงานหลักเปิ้นเต็มที่แต่เพียงแต่ว่าสถานพินิจเข้ามามีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงตรงไหนตรงที่ว่าคือว่าบางทีเนี่ยนะเด็กกลุ่มนี้ค่ะพอเขาไม่มีตัวเลขกำกับอ
0: ะ
2: แล้วเวลาเขาก็ทำความผิดเข้ามามันตามไม่ได้
0: ม
2: ัน
0: ตามไม
3: ่
0: ได้
3: มันมีข้อมูลในระบบ
2: แล้วยิ่งถ้าเด็กคนนั้นควบคุมตัวน่ะ
3: ครับ
2: มันต่อสิทธิ์เรื่องของรักษาพยาบาลเรื่องของการเรียนการหนังสือเนี่ยมันต่อไม่ได้สถานพินิจก็เลยเหมือนกับทำโครงการนี้ขึ้นมาในกลุ่มของสถานศึกษาที่สถานพินิจเข้าไปทำโครงการ1สถานพินิจ6สถานศึกษาอยู
0: ่
2: แล้วก็คือก็เป็นเด็กนักเรียนตัว G นั่นแหละค่ะแล้วเราก็พัฒนาจากไอตัว G เนี่ยให้มันเป็นบัตรสีชมพูก็คือเป็นบัตรติดตามแรงงานสิทธิอะไรมันไม่เหมือนของคนไทยนะคะท่านมันต้องกังวลเราไม่ได้ให้สิทธิ
0: ์ขนาดน
2: ั้
0: น
2: ไม่ได้ให้สิทธิ์ประเทศบัตรชาติเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ใช่
2: บัตรประชาชนค่ะมันเป็นเพียงแค่บัตรที่เปิ้ลเอาไว้กำหนดตัวบุคคลเท่านั้นเองแต่ถามว่าจะได้มาก็ไม่ง่ายอีกโอ้สัมภาษณ์ทำอันนี้เยอะแยะแต่เดี๋ยวปีหน้ามันน่าจะของเขาน่าจะเป็นรูปเป็นร่างแต่ปีนี้เขานำล่องไปแล้วที่โรงเรียนทับประสักเน
0: า
2: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันกับ
2: ที่ว่าการอำเภอที่ว่าการอำเภอแม่ทา
0: หลายหน่วยงานเลยเน
2: า
0: ะ
2: หลายอยู่มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลแล้วก็สถานพินิจเองเด
3: ี๋
2: ยวปีหน้าว่ากันอีกปีหน้านี่หมายถึงปีงบประมาณหน้านะคะในส่วนของราชการเวลามันเหลือน้อยจริงๆสิ่งที่จะฝากก็คือคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกุ้มใจโทรไปสถานพินิจค่ะ
0: เจ้าสถานพินิจเบอร์โทรอะไรอย่างแล้วก็อยู่ที่ไหนเจ้าพี่อี้เจ้า
2: 0535-10694นะคะสถานพินิจตอนนี้ตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเยื้องดีกว่าเยื้องที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลังสำนักงานอัยการถ้าเราไม่โดนไล่ที่นะเราก็จะยังอยู่ตรงนั้นอยู่แต่เดี๋ยวเราอาจจะไปอยู่ที่ใหม่ไม่เป็นไรแต่เบอร์โทร0535-10694นะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดกับใครไม่ได้ปรึกษาเราได้อย่าเพิ่งคิดสั้นเนาะค่ะ
0: ก็พี่โอมียังก็ฝากไว้ก็ค่ะนอกจากพี่อีฝากแล้วพี่โอมียังฝากไว้ก็ค่ะ
3: ก็ฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดีกว่านะครับนะ
2: อยู่กันนิ่มๆ
3: ครับดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับสิ่งไหนที่มันสุ่มเสี่ยงนะครับนะยังไงก็ฝากเตือนลูกเตือนหลานดีกว่านะครับ เวลามันเป็นคดีมาสามนิดนะครับนะมันเฮาบ่อยากเจอสภาพที่แบบพ่อแม่ต้องมานั่งร้องไห้นะครับนะแล้วเฮาจะมาแก้ไขอะไรตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากอีบ่ได้นะครับเนาะอันไหนที่มันเตือนแล้วก็ปรามกันได้นะครับ
2: ก่อน
3: ที่จะเข้ามาหาเฮาเนี่ยนะคร
0: ับ
3: จะดีกว่านะครับ
0: เจ้า
2: โอเค
0: ก็โอเคแล้วเนาะ
2: วันนี้เฮามีอย่างตี้อู้แบบสุภาพขออภัยทุกท่าน
3: อย่างก็อาจจะอู้เล่น
2: เนาะอู้เล่นกันหน่อย
3: จริงเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าโอเค
0: ถือว่าเป็นสิ่งสาระดีๆแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆที่ทางสายพินิจนะเจ้าวันนี้ก็มาดำเนินรายการแล้วก็มาบอกกล่าวท่านผู้ฟังในวันนี้นะเจ้าซึ่งวันนี้เองเนาะเหลือบดูรายการแล้วเจ้าเวลาก็ค่อนข้างเดินทางมาเร็วเหมือนกันซึ่งเฮายังมีหลายประเด็นอยู่ที่ติดค้างท่านผู้ฟังอยู่นะเจ้ารวมถึง ก็อาจจะต้องขอแสดงความยินดีกับทางสถานพินิจโตยตี้วันนี้ท่านมีผอ.เป็นของตัวเองแล้วนะเจ้าเน
2: า
0: ะเดี๋ยวไว้โอกาสแน่นะเจ้าอาจจะ
2: เ
0: รียนเชิญท่านผอ.มาออกรายการวิทยุด้วยกันก็ได้นะเจ้าเนาะซึ่งวันนี้เองนะเจ้าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนและก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ต้องขอขอบพระคุณนะเจ้าเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าที่วันนี้เพิ่นได้สละเวลาอันมีค่ามาฮือทางหน่วยงานเฮาเนาะได้มาบอกเล่าสิ่งดีๆต่างๆฮือทางท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะเจ้าซึ่งในส่วนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนเองยังมีอีกหลายๆหน่วยที่จะต้องเข้ามาโอ้พูดคุยในเรื่องของสาระแล้วก็สิ่งดีๆต่างๆจะบอกกล่าวกับพี่น้องชาวลำปูนแต่เฮายังจะจัดรายการวิทยุอย่างนี้เรื่อยๆไปแบบใช่ว่าปีก็ประมาณสิ้นปีนี้เฮาจะมาต่อแต่เฮาก็ต่อสัญญาเรื่อยๆนะเจ้าซ
3: ึ่
0: งเฮาจะมาพบกับท่านผู้ฟังแห่งกรรมหนึ่งในวันพุธในก็คือวันพุธที่14ตุลาคมนะเจ้า2569นะเจ้าก
2: ับหน่วยงาน
0: กับหน่วยงานอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะเจ้า
2: เดี๋ย
0: วข
2: อ
0: คือทางท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเพจของทางรายการสวทนะเจ้าแล้วก็ทางยุติธรรมติดตามตัวเนาะว่าวันพุธที่14ตุลาเราจะมีหน่วยงานไหนมาร่วมรายการทางเฮานะเจ้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวน้องนุ่นขออนุญาตฝากในส่วนของเบอร์โทรสำนักงานยุติธรรมไว้ก่อนนะเจ้าเนาะถ้าคิดอย่างบอกสายพินิจบอกสายพินิจแล้วพี่นิดยังช่วยไปได้แหมมาบอกยุติธรรมก็ได้ยุติธรรมจะได้ประสานหน่วยงานอื่นๆฮื้อนะเจ้าสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของทางสำนักงานนะเจ้า053 093 455นะเจ้า053 093 455นะเจ้าเนาะแต่สำหรับวันนี้แล้วเนาะทั้งน้องนุ่นเองแล้วก็พี่อี้แล้วก็ไอโอก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงตัวอี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเอาไว้วันพุธที่14ตุลาเฮามาเจอกันแห่งกรรมนึงแล้วก็มาติดตามดูนะเจ้าว่าจะมีหน่วยงานไหนมาฮื้อความฮู้อย่างกับวันนี้นะเจ้าก็ยังได้แล้วต้องขอขอบคุณพี่อี้พี่โอแล้วก็กราบลาท่านผู้ฟังเพียงตัวอี้แล้วกันนะเจ้าเนาะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
7: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,400,000 ครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้ รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10ถึง40เซนติเมตรเป็นต้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะอาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
13: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวช ไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับผมมาเข้าใจแล้วก็มาดูในเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดนะไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดลำพูนของเรานะครับหรือว่าจะเป็นภาพรวมในระดับประเทศนะรวมไปถึงข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแล้วก็เผื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมหรือเอาไปบอกต่อน้องๆก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันเป็นกำแพงนะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆในเรื่องของยาเสพติดละกันนะครับช่วงบ่ายแบบนี้นะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะตอนเช้าๆยังกังวลอยู่เลยว่าเอ๊ะแดดจะออกตอนบ่ายไหมเผื่อใครแบบว่าอยากจะซักผ้ากันนะแต่ว่าสักครู่นี้ก่อนเข้ามานะเห็นว่าเริ่มมีนะคะในเรื่องของความมืดเข้ามาแล้วนะครับผมใครที่ตากผ้าอยู่ก็ลองดูกันสักหน่อยนะครับว่าเอ๊ะจะตกหรือไม่นะครับผมยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนละกันเนาะเวลาช่วงแบบอากาศแบบนี้เนาะเป็นกำลังใจให้ทางกรุงเทพมหานครด้วยละกันกับการที่เจอในเรื่องของน้ำท่วมนะในช่วงก่อนดีกว่าช่วงก่อนที่เราเจอกันไปก็มีน่านเนาะเชียงรายนะหลายๆที่ด้วยการที่เจอสถานการณ์อุทกภัยนะครับผมและครั้งนี้ก็เกิดที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจต่างๆด้วยเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนปฏิบัติงานเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยอยู่ด้วยนะส่งกำลังใจไปละกันนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ใครที่จะเดินทางไปไหนอาจจะต้องดูในเรื่องของเส้นทางให้ดีนะเนื่องจากว่าเวลาฝนตกแบบนานๆหนักๆนะครับผมก็อาจจะทำให้ดินโคลนถล่มเนาะน้ำป่าไหลหลากกันได้นะแล้วมันเกิดขึ้นเร็วนะฮะดังนั้นแล้วใครที่จะเดินทางไปไหนอยากจะให้เช็คในเรื่องของสภาพอากาศเส้นทางก่อนเดินทางกันด้วยแล้วก็เช็คคนเช็ครถให้พร้อมนะเพื่อที่จะได้เดินทางอย่างปลอดภัยนั่นเองรวมไปถึงสุขภาพเนาะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเลยต้องบอกท่านผู้ฟังทุกช่วงรายการที่เวลาจัดนะบอกว่าเวลาช่วงนี้อยากจะให้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกายนะแต่อย่าเพิ่งออกกำลังกายกลางแจ้งนะช่วงนี้ บางทีเวลาโอ้ออกไปแป๊บนึงวิ่งได้ระยะทางนึงเนาะเผื่อจะวิ่งกลับมาโอ้โหฝนตกมาแล้วเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังในช่วงหน้าฝนแบบนี้หลายๆคนนะต้องติดตามข่าวแน่นอนเลยนะแล้วก็จะเห็นในเรื่องของดราม่านะดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์อากาศต่างๆเอ่ยนะแต่อื่นใดแล้วเนาะในเรื่องของพยากรณ์อากาศหรือแม้แต่อากาศไม่มีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมดังนั้นการคาดการณ์นะครับผมอาจจะออกมาบ่อยหน่อยช่วงนี้เพื่อให้ทุกคนนะได้เฝ้าระวังกันแล้วก็ได้ติดตามกันเนาะไม่ว่าจะเป็นของอุตุนิยมวิทยาเองนะครับอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำพูนนะหรือว่าจะเป็นทางสวทรเรานะประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็จะมีการสื่อสารกับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่มีบ่อยหน่อยช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มีหลายช่องทางหน่อยไม่ว่าจะเป็น95เมกะเฮิรตซ์หรือทางเฟซบุ๊กนะฮะหรือว่าช่องทางอื่นๆที่หน่วยงานนั้นมีนะครับผมแต่อื่นใดแล้วเนาะมันก็จะมีคำศัพท์ต่างๆช่วงนี้เขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐนะลดในเรื่องของการเป็นทางการลงสักหน่อยนะต้องบอกว่าหน่วยงานของราชการบางทีเราก็จะติดคำต่างๆที่เป็นราชการเนื่องจากว่าบางทีเราก็อยากให้ออกไปแบบราชการออกไปแล้วเข้าใจตรงกันว่าเอ๊ะมันเป็นคำประมาณนี้แต่บางทีเนาะท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกแบบว่ามันแปลว่าอะไรนะอย่างเงี้ยวันนี้เขาเสนอคำในเรื่องของเวลาเขามีการพยากรณ์อากาศมันจะมีคำว่าบางพื้นที่เนาะมีการกระจายตัวเนี่ยบางแห่งมันต่างกันยังไงหรอวันนี้เอามาบอกกันสักหน่อยนะครับเป็นการบอกสัดส่วนพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเนาะในเรื่องของบางพื้นที่กระจายตัวหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแต่มันมีหลายศัพท์เหลือเกินนะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะฝนบางพื้นที่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้ฝนน้อยนะฝนบางพื้นที่ประมาณ 20% นะมีฝนตกในบางพื้นที่แล้วก็บางบริเวณที่มีการพยากรณ์อากาศมีอีกคำนึงก็คือฝนกระจายเป็นแห่งๆนะอันนี้ได้ยินบ่อยนะฮะตกประมาณ 20-40% ของพื้นที่นะมีฝนตกในพื้นที่นะแต่ไม่ครอบคลุมนะพื้นที่แบบกลุ่มใหญ่ๆอาจจะตกแค่แบบประปรายแต่ว่ามากกว่าบางพื้นที่นะกระจายตัวนี่มีฝนกระจายตัวอันนี้ตกหนักขึ้นมานะครับ 40-60% นะครับผมมีฝนในหลายพื้นที่เนาะครอบคลุมประมาณครึ่งหนึ่งของบริเวณที่มีการพยากรณ์นั่นเองฝนเกือบทั่วไปเขาบอกว่า 60-80 วันนี้เริ่มหนักแล้วครับผมมีฝนตกเกือบทุกพื้นที่เลยในบริเวณนั้นๆนะครับแล้วก็มีฝนตกทั่วไปนะฝนตกทั่วไปนี่คือ 80% เลยก็อาจจะมีฝนตกทั่วทั้งจังหวัดของเรานั่นเองนะครับผมเอามาฝากเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆก่อนที่เราจะเข้าสู่โหมดของไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะเผื่อว่าใครช่วงนี้ฟังพยากรณ์อากาศทุกวันเลยนะเช้ามาปุ๊บเนาะไม่ว่าจะเปิดทีวีเปิดวิทยุหรือแม้แต่อ่านหน้าสื่อเนี่ยช่วงนี้พยากรณ์อากาศเยอะเหลือเกินและมีหลายสำนักเหลือเกินนะแต่อื่นใดแล้วเราก็อยากให้ท่านติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการอยู่นะเนื่องจากว่าเป็นแหล่งที่มีการอ้างอิงข้อมูลเนาะแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่านวัตกรรมต่างๆที่เขาใช้มาดังนั้นแล้วการพยากรณ์อากาศช่วงนี้อาจจะ ะบ่อยหน่อยเพื่อที่จะได้ดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นแล้วฝากกันด้วยนะครับกับในเรื่องของอากาศต่างๆดูแลตัวเองกันด้วยครับพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาอยู่กับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันนะครับ
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ที่จะมาร่วมมือกันทําให้ในเรื่องของยาเสพติดหรือการแก้ไขปัญหาทุกอย่างแล้วครับผมสําเร็จลุล่วงเนาะดังนั้นแล้วคนละไม้คนละมือทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นตํารวจปกครองนะครับผมรวมไปถึงท่านผู้ฟังนะที่เป็นพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านของเราก็เป็นอีก1แรงสําคัญนะเป็นกลไกเป็นฟันเฟืองสําคัญอีกอันนึงเลยที่จะทําให้การยับยั้งแล้วก็การดูแลพี่น้องหรือการดูแลลูกหลานของเราเนี่ยแหละครับห่างไกลจากยาเสพติดได้เนาะแน่นอนเลยนะครับผมว่าจังหวัดของเราก็มีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนเขาก็มีกลไกนี้แหละครับผมในการที่จะรวมเนาะไม่ว่าจะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญต่างๆเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการช่วยกันทั้งป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดด้วยเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทเข้ามาสู่จังหวัดลำพูนของเราอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นแล้วทุกเดือนนะก็จะมีการประชุมในเรื่องของการขับเคลื่อนงานครั้งนี้นะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเราท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นี่แหละท่านก็เป็นโต๊ะโผใหญ่ในการที่จะมีการดูแลสั่งการนะครับผมแล้วก็มอบหมายให้ท่านปลัดจังหวัดของเรานะท่านปรีชาสมชัยนะในการที่จะนั่งประชุมครั้งนี้นะซึ่งครั้งนี้นะการประชุมนะก็บอกในเรื่องของสถานการณ์นะยาเสพติดนะในช่วงของปปส.ภาค5ซึ่งดูแลภาคของเรานะครับผมในพื้นที่เนี้ยภาคเหนือตอนบนในช่วงของเดือนสิงหาถึงกันยา2569ที่ผ่านมานี้นะครับพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีปัจจัยสำคัญในเรื่องของพื้นที่ชายแดนนะต้องบอกว่าภาคเหนือของเรามีติดชายแดนนะหลายพื้นที่ด้วยการเชียงรายเนาะที่เราเห็นชัดๆเนาะที่มีสถานการณ์หรือมีการตรวจจับ แล้วเป็นคนเหนือนะตรวจจับนะครับผมตัวจับหรือว่าสกัดกั้นได้เจอนะครับผมโดยที่ไม่ว่าจะเป็นเมียนมาแล้วก็ยังคงมีพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลิตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องอยู่ขณะที่สารตั้งต้นนะเคมีพันแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆยังคงมีการลักลอบนะครับนำเข้าไปยังแหล่งผลิตนะฮะส่วนสถานการณ์ที่สปป.ลาวก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอิทธิพลในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะแล้วก็มีเครือข่ายชาวม้งที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเรื่องของการขนส่งเนาะรวมไปถึงนะส่งผลให้กับชายแดนนะฮะยังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอยู่นะครับในส่วนของจังหวัดลำพูนของเรานะครับก็มีในเรื่องของการดูแลแล้วก็ปราบปรามต่างๆนะฮะซึ่งถ้ามาดูในสถิติของจังหวัดลำพูนนะครับผมตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนก็คือพี่ข้างๆบ้านเรานี่แหละข้างๆสวทมีการดำเนินงานนะตั้งแต่วันที่1ตุลาปี68นะตั้งแต่ปีที่แล้วยาวมาจนถึงวันที่18กันยายน2569คือปีนี้เหมือนเขาเป็นสรุปในเรื่องของห่วงการทำงานนะสามารถจับกุมคดีนะฮะยาเสพติดนะเขาบอกทุกข้อหาได้ประมาณ 2,460 คดีด้วยกันเยอะพอสมควรเลยนะครับผมมีผู้ต้องหามากถึง 2,343 คนนะแยกเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะ 1,400 กว่าคดีนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของการครอบครองนะยาเสพติดก็คือ928คดีด้วยกันมีในเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับขณะที่คดีความผิดร้ายแรงเนาะความผิดร้ายแรงในเรื่องของยาเสพติดเพิ่มขึ้นนะ298จากปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของผู้ต้องหาที่เพิ่มขึ้นด้วยนะ225คนดังนั้นแล้วถือว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการที่มีการลักลอบมีการใช้ทางขนส่งผ่านจังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับดังนั้นแล้วก็อยากจะให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเนาะในการที่จะดูแลรักษาหรือว่าเฝ้าระวังนะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยลอดผ่านสายตาเราไปได้นะครับผมด้านของกลางนะต้องบอกว่าอ่านแล้วตกใจเหมือนกันนะครับผมสามารถตรวจยึดยาบ้าได้9ล้านเม็ดนะไอซ์นะครับผมกว่า 8,000 กรัมเฮโรอีนอีกกว่า600กรัมมิฟฟินด้วยนะครับผม300กรัมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วนะครับก็พบปริมาณยาเสพติดยาบ้านี่แหละตรวจยึดได้มีจำนวนสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วการสกัดกั้นหลังจากนี้นะครับแม้แต่ตอนนี้แล้วครับผมทางตำรวจก็มีการตั้งด่านสกัดกั้นเพิ่มมากขึ้นเข้มข้นขึ้นนะครับผมแล้วอาจจะเพิ่มจุดเนาะบางทีเราก็อาจจะเห็นจุดตรวจต่างๆเวลาเราขับผ่านจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อย่าไปรำคาญเขานะครับผมอันนี้คือการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสกัดกั้นแล้วก็ยับยั้งในเรื่องของยาเสพติดบางทีนะมันอาจจะแน่นอนเลยเราต้องบอกว่าเวลามีการตั้งด่านเนาะมันต้องบอกว่าความสะดวกมันถูกลดทอนไปนิดนึงนะต้องยอมรับเหมือนกันนะฮะว่าเราก็ขับ6070 80ไม่ได้เท่าเดิมมันก็ต้องชะลอเพื่อให้เขาตรวจนะครับผมพอเขาตรวจเสร็จแล้วเราก็จะมีความสะดวก
ตามไปแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าการให้ความร่วมมือครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงนะเป็นหนึ่งแรงที่ช่วยในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ผ่านเข้ามาในจังหวัดลำพูนของเรานะครับดังนั้นแล้วลำพูนของเรามี90 วันนะพี่

0: ยาเสพติดด้วยนะมีนโยบายต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยให้พี่ตำรวจนะพี่ฝ่ายปกครองนะครับผมในการที่จะเข้าไปตรวจไม่ว่าจะสถานบริการกลางคืนต่างๆหรือรวมไปถึงถนนหนทางหรือแม้แต่ผู้ต้องสงสัยนะครับผมก็จะทำให้พี่ๆเขาทำงานง่ายขึ้นเนาะในเรื่องของกฎหมายต่างๆด้วยแต่ที่แน่นอนนะครับผมการตรวจจับการปราบปรามต่างๆมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางในการที่จะช่วยยับยั้งในเรื่องของยาเสพติดแต่อื่นใดแล้วนะครับผมพี่น้องประชาชนทุกท่านนี่แหละครับผมช่วยกันเป็นหูเป็นตานะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสอดส่องดูแลเหมือนกันนะครับผม1แรงของท่าน1สายของท่าน1เสียงของท่านอาจจะส่งมาถึงพวกเราและทำให้พี่ตำรวจนะเจอในเรื่องของหลักฐานหรืออะไรต่างๆและทำให้สิ่งเหล่านี้แหละครับหยุดชะงักไปไม่ผ่านเข้ามาในจังหวัดลำพูนของเราได้ดังนั้นแล้วก็ช่วยกันคนละไม้ละมือละกันเนาะทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนหรือว่าน้องๆที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเราฝากหน้าที่นี้ไว้ด้วยนะครับผมยังไงแล้วก็เราก็ช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะสำเร็จแน่นอนนะครับจังหวัดลำพูนอยากจะให้มันลดลงกว่านี้เพราะว่าปีนี้เท่าที่อ่านมาก็คือมีเพิ่มขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีในเรื่องของจำนวนของกลางที่เขาตรวจเจอเนาะปีหน้าเอาใหม่เราจะเข้มข้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการปรับปรามแล้วก็การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวของเราเพื่อให้เด็กของเรานี่แหละปลอดภัยจากยาเสพติดนะครับผมใครมีข้อมูลอะไรนะครับผมสามารถพูดคุยกันได้053 525 566นะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับผมโดยสวทชลำพูนนั่นเองนะครับผมเพลงที่จบไปถ้าฉันเป็นเขานะครับผมอินดิโก้นะอีกเพลงหนึ่งละกันที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะเผื่อใครง่วงแล้วนะ เผื่อใครฟังไปแล้วก็เริ่มแบบว่าตาเริ่มแบบเดินหย่อนเนาะหลังจากที่เรากินข้าวมาก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมช่วงบ่ายเนาะฟังเพลงกันแล้วก็สลับไปกับการฟังข้อมูลข่าวสารในเรื่องของยาเสพติดกันสักหน่อยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกันไปนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดลำพูนของเรานะก็มีการสรุปผลในเกือบทุกๆเดือนแล้วครับผมก็จะมีการมาหารือกันว่าเราจะเอายังไงดีนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเดือนแต่ละห้วงเวลาเนาะก็อาจจะมีผลในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานด้วยนะครับผมก็เลยมีการประชุมกันบ่อยหน่อยแล้วก็จะมีการมารายงานว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะหลังจากที่เราตั้งในเรื่องของตัวชี้วัดให้เจอนั่นเจอนี่ตรวจจับเจอไหมนะครับผมแล้วมีการมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วเราจะได้ร่วมแก้กันนั่นเองนะครับผมแล้วแน่นอนเลยในเรื่องของยาเสพติดถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของสุขภาพเราต้องบอกว่าคนที่ใช้สารเสพติดนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะมีสูบมีฉีดหรือมีอะไรก็ตามกินเข้าไปนะครับผมสิ่งสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบอย่างแรกเลยนะก็คือสุขภาพของคนที่ใช้สารเสพติดนั่นเองต้องบอกว่าคนที่ทำเนี่ยเสี่ยงที่สุดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีความกฎหมายในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรที่ส่งผลดีเลยสักขยะนะครับถึงเสียเงินด้วยนะต้องบอกว่าเสียเงินไปซื้อด้วยนะฮะนั้นแล้วก็ลองหันกลับมาหากิจกรรมอื่นๆก็ได้นะครับที่อาจจะส่งผลดีต่อร่างกายของเราจิตใจของเรารวมไปถึงสังคมแล้วก็ในเรื่องของการไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับแต่อื่นใดแล้ววันนี้เอาในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้สารเสพติดแบบฉีดนะครับผมหลายปัญหาหลายอย่างเลยที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเตรียมแล้วก็ฉีดยามักแบ่งออกเป็นแบบหลายๆประเภทเนาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวยาเอ่ยนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเอ่ยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยเอ่ยนะสิ่งเหล่านี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราฉีดกันเองนะเหมือนที่เวลาเราไปโรงพยาบาลอ่ะการที่คุณหมอคนนึงนะหรือพยาบาลคนนึงจะฉีดยาให้เราจะต้องมีใบรับรองในการที่จะทำหัตถการเหล่านี้กับเรานะแต่อันนี้เรามาฉีดกันเองอันนี้อันตรายมากๆเลย1ไม่ถูกสุขอนามัยแน่นอน2ไม่รู้ในเรื่องของเทคนิควิธีการต่างๆนะแต่ที่สำคัญเลยสารที่ฉีดเข้าไปมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยเพราะเขาเรียกว่าสารเสพติดดังนั้นแล้ววันนี้เราจะเอาในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้สารเสพติดแบบฉีดนะครับผมมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสักหน่อยนะครับผมภาวะแบคทีเรียในเลือดฟังแล้วดูน่ากลัวมากเลยนะครับผมภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนี่แหละคือภาวะที่แบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือดเพราะว่าปกติแล้วเนาะเวลาเขาฉีดในเรื่องของสารเสพติดหรืออะไรก็ตามคล้ายๆกับการฉีดยาเลยก็ฉีดเข้ากระแสเลือดนะครับผมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการเกิดจากการฉีดด้วยน้ำที่ไม่สะอาดก็ได้นะการใช้สำลีที่มันใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช้อันเก่านะหรือนะครับการไม่ทำความสะอาดผิวหนังก่อนการฉีดอันนี้ก็ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ได้อาการเริ่มต้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการหนาวสั่นเนาะมีไข้หรือมีการอ่อนเพลียอย่างรุนแรงนะครับหากคุณมีอาการเหล่านี้น่ะอยากจะให้ไปพบแพทย์นะครับผมภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดนี่อาจถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับผมต้องบอกอะไรที่มันเข้าไปสู่กระแสเลือดเนาะมันไปเร็วนะครับผมแม้แต่เวลาเราเป็นคนปกติที่ไม่ใช่ใช้สารเสพติดอะไรเลยนะครับผมเวลาที่เราป่วยปุ๊บแล้วเขาตรวจเจอว่ามีเชื้อในกระแสเลือดมันรู้สึกมันไปเร็วเหลือเกินนะดังนั้นแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับใครเนาะต่อมานะครับผมโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่คนใช้สารเสพติดแบบฉีดโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเป็นภาวะติดเชื้อในลิ้นหัวใจนะครับซึ่งเกิดจากแบคทีเรียอาจจะเกิดขึ้นจากเชื้อราหรือแม้แต่จุลินทรีย์ก่อโรคอื่นๆได้ที่เข้าสู่กระแสเลือดระหว่างการฉีดวัคซีนหรือการฉีดยาต่างๆนี่เข้าไปในร่างกายแล้วมันสะสมอยู่รอบลิ้นหัวใจทำให้ลิ้นหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันในส่วนอื่นๆมันอ่อนแอลงทำในที่สุดนะเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยมันก็จะอักเสบขึ้นเนาะอาจทำให้เกิดเสียง ฟู่ในหัวใจนะครับรวมถึงมีไข้เจ็บหน้าอกเป็นลมหายใจทีหัวใจเต้นเร็วนะครับหรือภาวะหัวใจล้มเหลวได้ก็คือเหมือนหัวใจวายเนาะอันนี้เสี่ยงมากๆเลยนะครับผมอาการเริ่มต้นก็จะมีในเรื่องของการคล้ายไข้หวัดใหญ่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะหรือยาต้านเชื้อรานะหากพบตั้งแต่แรกๆเนิ่นๆนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นระยะที่รักษาได้ยากก็อาจจะต้องตามอาการเนาะดังนั้นแล้วโรคนี้ถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นและอันตรายมากๆเลยรวมไปถึงปัดทะยักนะปัดทะยักบางคนบอกว่าเวลาเราเป็นอะไรนะโดนมีดบาดไปถูกเข็มทิ่มตามต่างๆเรากลัวจะเป็นบาดทะยักแต่อันนี้ก็เหมือนกันนะเข็มที่ใช้อยู่บางทีใช้ซ้ำนะใช้ซ้ำกับคนอื่นเสี่ยงติดเชื้ออื่นๆอีกนะอาจจะมีเข็มที่ปนเปื้อนในเรื่องของสารไม่ว่าจะเป็นโลหะต่างๆหรือมันเป็นสนงสนิมแล้วอะไรก็ว่าไปโรคบาดทะยักเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นนะเมื่อสปอร์ของเชื้อบาดทะยักเนี่ยเข้าสู่บาดแผลแล้วก็ปล่อยเชื้อแบคทีเรียเนี่ยบาดทะยักออกมาโดยปกติเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากแผลตกสะเก็ดแล้วแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเนี่ยจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกล้ามเนื้อกระตุกหรือแข็งเกร็งนะโดยเฉพาะบริเวณคอขากรรไกรนะโรคบาดทะยักเนี่ยมักจะเป็นที่เรียกว่าขากรรไกรแข็งเนาะโรคบาดทะยักเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับผมหากแบบไม่รักษาไม่ทันท่วงทีหรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีนะครับดังนั้นแล้วเห็นไหมครับผมแค่3โรคนี้ในการใช้เข็มฉีดยานะครับจากการใช้สารเสพติดเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยแล้วมีอีกหลายโรคนะครับผมที่ลงอันยังไม่ได้พูดถึงลองยกตัวอย่างกันสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเนื้อเน่านี่บาดแผลติดเชื้อนะครับผมอื่นๆนะโรคตับอักเสบนะครับผมไวรัสตับอักเสบ A B C มีหลายอันมากเลยนะครับผมรวมไปถึงโรคไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์นะครับผม HIV นั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วก็อันตรายมากๆหากใครนะครับผมที่ยังคงเป็นผู้ป่วยนะต้องบอกว่าเป็นผู้ป่วยในการใช้สารเสพติดอยู่ต้องบอกอย่างนี้สามารถรักษาได้นะครับผมมีหลายๆท่านนะครับผมที่เราเคยพูดคุยเนาะถ้าฟังจากยุติธรรมเมื่อกี้นะหน่วยงานยุติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นยุติธรรมเองนะบังคับคดีเอ่ยหรือเขาเรียกว่ายุติธรรมชุมชนอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยเขามีกลไกในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเนาะเข้ามารับรักษาได้ตอนนี้เขาบอกว่าผู้ใช้สารเสพติดนะที่ติดยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะสามารถรักษาหายดังนั้นแล้วมีใจก่อนนะต้องบอกอย่างนี้นะครับผมส่งใจไปนะครับผมคนบางคนก็ไม่ได้อยากจะใช้สารเสพติดในการแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองหรอกครับแต่วันนึงเนาะมันหลงผิดเข้าไปไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามการชักชวนเอ่ยการอยากได้การยอมรับเอ่ยหรือแม้มันเจอทางตันละนี่มันเป็นทางเดียวที่เราจะเข้าไปแล้วทำให้ตัวเองมันรู้สึกดีขึ้นมาแป๊บๆนะเขาเข้าไปปุ๊บมันติดนะว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าสารเสพติดดังนั้นแล้วใครที่อยากเลิกมาติดต่อกันได้นะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละครับผมเพราะว่าทุกท่านที่ติดยาเสพติดคือคนป่วยถ้าอยากจะหายป่วยเราก็ต้องรักษากันแล้วก็มีวิธีการรักษาหลายวิธีด้วยกันนะครับบอกไว้ด้วยนะแค่มีใจก็พอนะครับมาติดต่อกันได้นะครับผมฝากไว้ด้วยในช่วงนี้ของไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับ

ำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพลิดมองไม่ใช่คนที่ควรเพลิดใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

อยากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ทั้งที่ผิดก็ยังรักนะ Abnormal นะครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีกเพลงนึงขอโทษหัวใจ In String นะครับผม2บทเพลงละกันนะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะลารายการกันไปนะ1ชั่วโมงเร็วมากๆเลยนะครับผมอีกแค่6นาทีกว่าเองฟังเพลงกันนะครับผมแล้วก็มาฟังข้อมูลข่าวสารกันนะครับแน่นอนเลยว่าอีก1เรื่องเนาะที่จะประกาศมีคนทํากุญแจตกไว้นะสําหรับใครที่อยู่แถวนี้เนาะมาแถวๆร่องไร่นะครับผมแล้วก็บริเวณของปะปานะจะมีปะปาสีฟ้าๆอยู่ตรงนั้นที่หนึ่งนะบริเวณโค้งตรงนั้นมีกุญแจตกไว้นะหากใครที่ทำหายหรือว่ามีเพื่อนนะครับผมที่กำลังบ่นๆอยู่ว่าทำกุญแจตกหายนะมาติดต่อรับได้เดี๋ยวเราเอาไปฝากไว้ที่ร้านขายของที่ร่องไร่ดีกว่าเนาะใกล้ๆนะครับผมก็ไปติดต่อรับที่เขาเรียกว่าร้านขายของไหมมินิมาร์ทเล็กๆนะครับผมที่อยู่ตรงบ้านร่องไร่เดี๋ยวเราไปฝากไว้ตรงนั้นละกันนะเผื่อใครตามหาอยู่ก็จะได้ไปเอาได้สะดวกละกันนะฝากบอกต่อกันด้วยนะครับเผื่อใครที่หากุญแจอยู่นะเป็นปุ๊กเลยเป็นพวงเลยนะครับผมยังไงแล้วก็ใครหายอยู่ก็ฝากแจ้งกันต่อละกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก่อนที่จะจากกันไปแนวไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับผมชาวลำพูนทุกคนเลยหรือว่าชาวเชียงใหม่ที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะครับผมการป้องกันยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งเนาะแต่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในที่อยู่ในสังคมนะนั้นแล้วเชิญชวนละกันเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับร่วมเป็นหูเป็นตาเนาะหากพบพฤติกรรมหรือพฤติการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือสงสัยว่ามีการลักลอบซื้อขายหรือการแพร่กระจายในพื้นที่บ้านเราอย่านิ่งนอนใจอย่านิ่งเฉยนะสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะเพื่อเข้าไปตรวจสอบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นสำคัญก่อนนะท่านผู้ฟังครับเพราะว่าการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการช่วยกันไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้ามาสร้างปัญหาในบ้านของเราบ้านที่เรียกว่าบ้านลำพูนนี่แหละครับผมไม่ปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปถึงลูกหลานของเราด้วยนะครับผมเริ่มต้นง่ายๆจากครอบครัวละกันครอบครัวถือว่าเป็นเกราะประการด้านสำคัญเนาะด้วยการพูดคุยรับฟังให้คำแนะนำแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็พูดเรื่องคุณเรื่องโทษเรื่องอันตรายของยาเสพติดนั่นแหละเพื่อให้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดนะรู้จักปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นภัยแล้วก็เดินทางที่มันถูกที่ควรนะครับผมลำพูนจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยจากยาเสพติดแล้วกันนะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะทุกท่านเนาะเพราะอนาคตของลูกหลานอนาคตของจังหวัดลำพูนของเราเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะร่วมกันมาเป็นส่วนหนึ่งนะของการที่จะยับยั้งป้องกันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนด้วยกันเริ่มจากการบอกต่อข้อมูลเหล่านี้ที่น้องอันได้แจ้งไปวันนี้นะครับผมส่งต่อไปเรื่อยๆเลยเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้แหละส่งไปให้ไกลที่สุดเลยเพื่อให้เราสร้างเกาะป้องกันทางความคิดความรู้ก่อนเนาะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะทุกวันพุธแบบนี้เวลาบ่าย 2:00 นนะครับผมไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดวันนี้ต้องลาไปแล้วครับอย่าลืมนะครับผมมีอะไรโทรมาได้0535255666นะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
7: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
8: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว ทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
7: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกา
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา
11: ร่ว
3: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

คนึงนิดครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากศิลปินปลางทิพย์นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะในการเข้าสู่รายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงนะครับ 15:00 น.ถึง 16:00 น.กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์อัปเดตข่าวสารนะครับอัปเดตเพลงใหม่ๆใน1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เปิดซิงเกิลใหม่กันดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไปติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือเนาะประเทศไทยตอนบนนี่มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่นะครับนะภาคเหนือนี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับนี่ก็คืออากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับยังบอกออกเตือนเนาะ15:00 นี่นะแต่ว่าของพิษณุโลกเรดาร์พิษณุโลกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรวจพบนะครับกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนะภาคและก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่โอ้โหกระแสลมนะครับ2ทิศทางนะครับก็จังหวัดละปูนของเฮานะครับก็พบกลุ่มฝนนะที่อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีนะครับลำปางนี่ก็อำเภองาวแม่เมาะเสริมงามแม่ทะอำเภอเถินนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจอากาศด้วยเรดาร์พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวล้อผักเหนือตอนบนเทมกำหนึ่งนะส่วนนะครับวันที่5ถึง8ตุลาคมนะสัปดาห์หน้าเตรียมรับมือนะคาดการปริมาณฝนสะสมนะครับวันที่5ถึง8ตุลาคมรวม96ชั่วโมงก็คือ4วันนะเตรียมรับมือนะปริมาณฝนสะสมก็จะมีฝนตกหนักมากนะที่เสียงน้ำท่วมฉับพลันนี่ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะอําเภอ1นะครับจังหวัดละปูนก็เป็นพื้นที่สีเหลืองนะปริมาณฝนอาจจะสะสมประมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรนะครับบางพื้นที่ก็เป็นสีแดงนะเชียงใหม่สีแดงประมาณ1อําเภอนะครับแล้วก็เชียงไฮ้นะครับแล้วก็อันนั่นนี่1สีแดงนะครับส่วนละปูของเฮาสีเหลืองนะครับทั้งจังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดวันที่5ถึง8ตุลาคม2569ครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีกิจกรรมดีๆนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสบายๆนะแล้วก็กลับเข้ามาปะกันในช่วงนี้เริ่มต้นด้วยการเตือนนะครับการประกาศและกันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละปูนประกาศหยุดจ่ายน้ำวันที่30กันยายน69เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับบริเวณพื้นเนื่องจากนะครับท่อ PVC ขนาด100มิลลิเมตรแตกฉุกเฉินบริเวณหน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้าตำบลป่าสักนะครับทำให้น้ำบนไหลนะตั้งแต่แยกไฟแดงนะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรเมืองง่านะถึงเครือสหพัฒน์ตำบลป่าสักและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็กปภนะปปภเนาะกำลังเร่งนะดำเนินการแก้ปัญหานะขออภัยในความไม่สะดวกติดตามได้ที่เพจ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละปูนครับนอกจากนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากพาณิชย์ลำพูนนะครับนางสาวจุลรัตน์นุ่มนิ่มครับพาณิชย์จังหวัดละปูนเนาะก็มอบหมาย

คือเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนนะครับก็พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับส่วนใหญ่ราคาทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะน้ำมันถั่วเหลืองไข่ไก่เบอร์3นะครับน้ำปลาน้ำมันปลาล์มน้ำมันปาล์มนะครับแล้วก็สำหรับสินค้าบางรายราคาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนเช่นน้ำตาลทรายนะครับก็สูงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถุงละ1บาทนะครับก็มีราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่ราคา30บาทต่อถุงนะครับทั้งนี้ปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเนอะครับแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ1ตุลาคม2569นะแขวนโคมวันแรกกับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569ณวัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดละปูนครับขณะนี้ตั้งวัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารก็เตรียมความพร้อมนะครับติดตั้งโครงเหล็กนะพร้อมหลอดไฟต้อนรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี69นะเริ่มพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน69ณวัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพร้อมด้วยพระเถรพัฒนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนครับจะร่วมกันแขวนโคมดวงแรกในเวลา8โมงเช้านะถือเป็นการแขวนโคมเอาฤกษ์เอาใจดวงแรกของเทศกาลโคมแสนดวงติเมืองละปูนประจำปี2569นะครับท่านนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวครับร่วมแขวนโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโคมล้านนาหลากสีสันนะครับนับแสนดวงทั่วเมืองละปูนนะครับกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยนะวันที่1ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกิจกรรมบูชาโคมนะครับวันที่23ตุลาคม69นี่จะเป็นพิธีแถลงข่าวงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนวันที่14ครับเป็นพิธีเปิดงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะครับวันที่22พฤศจิกายน69ขบวนแห่โคมครับถวายองค์พระบรมธาตุหฤพูนชัยหลังจากนั้น2วัน24พฤศจิกายน69วันเทศมหาชาติและพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชา30พฤศจิกายน69วันสุดท้ายของการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี69นะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะร่วมงานประเพณีโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะครับสืบสานประเพณีอันงดงามแห่งนครฤพูนชัยนะครับการบูชาโคมล้านนาเนี่ยก็ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุหฤพูนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะตามวันเวลาดังกล่าวที่ได้อู้ได้เอ่ยไปนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนคนละปูนทุกท่านนะครับอ้าวพักฟังเพลงกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับมีเรื่องต้องเตือนภัยกันสักหน่อยหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการตีบดีไปลงโฆษณาชวนเชื่อนะครับขณะนี้ก็มีประชาชนเนาะอสมกว่า100รายนะครับหามเข้าโรงพยาบาลนาน้อยจังหวัดน่านนะมีอาการผิดปกตินะครับภายหลังตีบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเรียเพียวนะครับนะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะติดตามรับฟังกันได้นะครับอย.เตือนภัยเร่งด่วนครับนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเรียเพียวเลขสารระบบนะอาหาร114-032-605-0007นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตีนำเข้ามาจากสาธารณรัฐเกาหลีครับโดยรุ่นการผลิตตีมีผู้บริโภครับประทานแล้วเกิดอาการแพ้ตามที่เป็นข่าวนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับตีฉลากระบุนะล็อตนัมเบอร์18015วันผลิต20-3นะ2526นะครับก็คือผลิตเมื่อวันที่20มีนาคมปีนี้นะครับหมดอายุก็19นะมีนาปี28ปุ่นนะครับก็มีการโฆษณาสรรพคุณประโยชน์นะครับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเท็จเกินแต่โดยข้อความเช่นนะช่วยชำระล้างสารพิษตกค้างในเมล็ดเลือดแดงนะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับระบบเลือดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลของสุขภาพให้เกิดภูมิต้านทานตีแต่งขึ้นนะครับแก้ปัญหาจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับระบบไขมันในหลอดเลือดทั้งหมดนะล้างสารพิษหลอดเลือดขจัดสารพิษตกค้างลดความเสี่ยงโรคได้นะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เสริมสร้างสมดุลฮอร์โมนมดลูกแข็งแรงอันนี้เป็นสรรพคุณที่เปิ้นแอบอ้างนะครับหลังจากที่อสม.รับประทานไปแล้วนะครับอาการที่พบก็ได้แก่มือสั่นใจสั่นความดันสูงหน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกพื้นบวมแดงตามลำตัวคลื่นไส้อาเจียนชาบริเวณลิ้นหรือปากชาตามร่างกายหนาวสั่นและก็ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับก็มีระดับความรุนแรงของอาการแตกต่างกันเนาะจำนวนรวมก็119คนแล้วก็มีผู้ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลนาน้อยนี่จำนวนนะ21รายนะครับก็รับไว้รักษาในโรงพยาบาลแอดมิดเหมือน7รายขณะนี้กลับบ้านได้แล้วทั้งหมดนะครับขณะนี้ทางอย.ก็ดำเนินการตรวจสถานที่นำเข้าและอายัดสินค้านะพร้อมส่งวิเคราะห์ต่อไปเตือนประชาชนบริลงเจอโฆษณาเพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนำบ่ฮือซื้อสินค้าล็อตดังกล่าวจนกว่าผลวิเคราะห์จากอย.ประกาศต่อไปนำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้นะครับดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเพลงเพราะๆที่คุณขอกันเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สระแก้วรายงาน
1: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแต่สิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
10: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.ในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือสวท.แพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย
13: สวัสดีครับตอนรับพี่น้องคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดี 4:00 น.แรงป้ากันครับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะเวลา 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ครับที่ต่างรับฟังกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีครับ
14: เจ้าก็อยู่ด้วยกันเป็นประจำเนาะทุกวันพุธนะก็จะปะกับเฮานะเป็นบัดดีกับลำปางนะเจ้าสวท.8นะเจ้า FM 91 MHz ก็ดำเนินรายการโดยน้องปุ๋ยพิรุณพรแสงสร้อยเจ้า
13: และผมธนชัยสุวรรณกาศครับเป็นแม่คายออกอากาศน็อกกับวันนี้ทีมงานสวท.8หรือพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาจากผู้สื่อข่าวในทุกๆพื้นที่เลยนะครับจากสวท.10สถานีด้วยกันครับวันนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลเลยเนาะพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะก็รับฟังนอกจากคลื่นวิทยุFM ทั้ง10สถานีแล้วนะครับ11สถานีเนาะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์กันตัวนะครับที่หน้า Facebook Fanpage นะครับของแต่ละสถานีกันตัวครับ
14: เจ้านะก็จะมีช่วงของรายการข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะ
13: ติดตามกันเลยครับในช่วงแรกครับ
15: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
14: เจ้ากลับเข้ามาในช่วงของข่าวสารบ้านเฮานะเจ้าก็มาเริ่มกันตีตั้งสวท.เจียงใหม่นะเจ้าซึ่งก็มีข้อมูลข่าวสารเรื่องของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าติเปิ้นจัดงานครบรอบ3ทศวรรษอย่างยิ่งใหญ่ก็มุ่งสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลนะเจ้าก็คือรักรากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลนะเจ้าโดยนายศิวะธรรมิกานันท์การนนท์นะเจ้าสมาร์ตร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าก็ได้เปิดเผยนะเจ้าว่าจังหวัดเจียงใหม่เนี่ยโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่เจ้า ห่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเราก็มีภาคีเครือข่ายต่างวัฒนธรรมเสา5อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ามีการจัดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช2569เนาะก็มีแนวคิดนั่นก็คือรักๆสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลนะเจ้าก็จัดกันตีศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเจียงใหม่นะเจ้าหรือว่าคุ้มขันโตกนั่นเองเนาะก็มีงานนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้ามีนิทรรศการของเจ้าดวงเดือนณเจียงใหม่ก็นำเสนอเรื่องราวของประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศไทยรวมไปถึงนิทรรศการเสา5อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาแล้วก็กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างวัฒนธรรมพร้อมกันนี้ก็มีกิจกรรมเวทีศิลปะวัฒนธรรมหอมหักหอมใจวัฒนธรรมเจียงใหม่นะเจ้ามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่มีศิลปินพื้นบ้านมีเด็กเยาวชนรวมไปถึงการประกาศเจตนารมณ์32ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ก็เป็นการร่วมกันทำรงรักษารากเหง้าอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมศิลปินเพื่อนบ้านนะเจ้าแล้วก็ขับเคลื่อนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลนะเจ้าทั้งนี้เป็นบอกว่าสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2537นะก็ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ในปี2569เนี่ยครบรอบ32ปีนะเจ้าก็ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์พัฒนางานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากต่างเชียงใหม่เนาะขอบคุณคุณคมสันคำวงนะเจ้าทีมข่าวสวทเชียงใหม่เจ้าย
13: ังอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้งฝั่งเนาะครับตีอำเภอฝางเนาะนะก็มีการสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานนะครับตีศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารก็มีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่การบังคับบัญชาของตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คนใหม่ครับที่กองบังคับการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารตำบลแม่ค่าอำเภอฝางเชียงใหม่ครับก็ได้มีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือซึ่งการยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวนะครับก็มีพลตรีวัชรินทร์ทองสุขผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะครับท่านเก่าเนาะได้ยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารแล้วก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลตรีวัชรพบุรินทร์วัฒนาเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือคนใหม่ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปท่านผู้อำนวยการท่านเก่าเนาะก็ได้กล่าวในพิธีทรงมอบนะครับขอบคุณกำลังพลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานทุกท่านที่ได้ห่วมกันปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งและกระเจือมั่นว่าผู้อำนวยการคนใหม่เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีความมุ่งความสามารถและประสบการณ์ก็จะสามารถขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายได้อย่างดีนะครับด้านพลตรีวัชรพครับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือทันไมเกาะได้กล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่ายืนยันจะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมจริงใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงและก็พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นปกติเนาะของหน่วยงานราชการก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งผู้บริหารกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวจากต่างทีมข่าวสวทฝั่งครับ
14: เจ้าจากเมืองฝางกันแล้วนะก็มาต่อกันตีต่างจังหวัดลำปูนนะเจ้าเปิดมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยต่างถนนนะเจ้าของครั้งที่5 ในปี2569เนาะก็มาติดตามมาตรการลดอุบัติเหตุแก้ไขจุดเสี่ยงทั่วพื้นที่นะเจ้าในวันนี้นะเจ้าตีห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC จันทร์3สารกลางจังหวัดลำปูนนะเจ้านายปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเปิ่นก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลำปูนที่ประชุมก็ได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด้านการจราจรในพื้นที่อย่างเช่นการก่อสร้างสะพานข้ามต่างบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดลำปูนการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์การปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นบริเวณก่อนถึงตั้งเบียงแยกเมืองงาในเจ้าการปิดจุดกลับรถบริเวณบ้านไร่บ้านกลางแล้วก็การกำจัดความเร็วบนท่องจำกัดนะเจ้าขอสุมานะการจำกัดความเร็วบนท้องถนนบนทั้งหลวงหมายเลข11นะเจ้าในช่วงของแยกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณจุดตัดต่างรถไฟแล้วก็ปัญหาการจอดรถหิมต่างหิมถนนเนาะบริเวณสี่แยกของโรงพยาบาลลำปูนนะเจ้านอกจากนี้เปิ่นก็มีการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยานพาหนะการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยการเดินทางที่ยั่งยืนตลอดจนการพัฒนารากฐานการทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนนะเจ้าก็มีข้อมูลนะเจ้าว่าจังหวัดลำปูนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน93รายบาดเจ็บ927รายนะเจ้าเปิ่นก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเฮงในการแก้ไขจุดเสี่ยงสำรวจปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะเจ้ามุ่งลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและก็การสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็ขอบคุณเนาะผู้สื่อข่าวจากต่างลำปูนกันตวยเจ้าม
13: าที่จังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปางส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามานะครับเป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพี่น้องชาวลำปางได้กราบไหว้กันนะครับโดยมีการจัดพิธีเททองหล่อพระเจ้าแก้วดอนเต้านครลำปางนะครับเพื่อนำมาประดิษฐานคือพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาครับต่อวันนี้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงจังหวัดลำปางนะครับได้จัดพิธีเททองหล่อพระเจ้าแก้วดอนเต้านครลำปางขนาดหน้าตัก32นิ้วนะครับก็มีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับพร้อมกับพระราชจินตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางและก็มีท่านวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายคราวาสนะครับและก็มีหัวหน้าส่วนราชการศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนพี่น้องจะลำปางแล้วเขาห่วงพิธีเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งการจัดสร้างพระเจ้าแก้วดอนเต้านครลำปางขนาดหน้าตัก32นิ้วเนี่ยนะครับเป็นดำริของสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะถวายเป็นพระพุทธรูปสำคัญคือกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาและจะยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวลำปางกันตวยครับสำหรับพระเจ้าแก้วดอนเต้านครลำปางนะครับเมื่อได้มีการจัดสร้างแล้วเสร็จก็จะนำไปประดิษฐานตีศาลเจ้าแม่สุชาดาตำบลพิชัยอำเภอเมืองลำปางเพื่อฮือพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้เข้าไปกราบสักการะแล้วก็จะเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมธนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำปางกันต่อไปครับขอบคุณข้อมูลข่าวตวยเนาะจากคุณบรรหารสุยะผู้สื่อข่าวสวทลำปางครับ
14: เจ้าจากต่างลำปางแล้วนะเจ้าก็มากันตีต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าแม่ฮ่องสอนเปิ้นมีการร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าโดยในวันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS นะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีนายอุดมซักข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้นำในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงนะเจ้าโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าก็มีนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมตวยแล้วก็มีหัวหน้าศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเนี่ยเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมเนาะก็จัดขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและก็แนวทางในการดำเนินโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนก็เป็นกลไกในการช่วยเหลือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติรวมไปถึงสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการนะเจ้าทางนี้เปิ้นบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลแนวทางการประชุมไปดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแล้วก็การดำเนินงานของภาครัฐต่อไปนะเจ้าก็ขอบคุณทีมข่าวสวทแม่ฮ่องสอนส่งข้อมูลข่าวสารมาให้ประชาสัมพันธ์เจ้า
13: ขยะมาร์กตีตังแม่เสรียงนะครับก็มีผู้ประสบอุทกภัยเนาะโดยตังสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3ก็ได้มาลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของครับเมื่อช่วงวันที่28ถึง29กันยายนที่ผ่านมาคุณอิสรีบุญยะประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่3พร้อมกับคณะก็ได้มาลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตีอำเภอแม่เสรียงและก็แม่ลาน้อยนะครับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กำลังพลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แม่เสรียงและแม่ลาน้อยเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับโดยได้เข้าย้ำให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับ5ครอบครัวในพื้นที่บ้านตาข้ามบ้านดอยคำตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงและก็ตีอำเภอแม่ลาน้อยนะครับมีผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับก็มอบสิ่งของให้แหม130ครอบครัวพร้อมกับการพบปะอุจาให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวหลังจากนั้นก็ได้ไปมอบสิ่งของให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางซึ่งมีผู้ป่วยติดเตียงแห่มจำนวน4รายในพื้นที่ชุมชนบ้านตงสารผีและบ้านป่าหมากส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับซึ่งสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมตีพื้นที่ของแม่ลาน้อยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนครับมีฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า1ชั่วโมงก็ยังฮือลำน้ำแม่ลาน้อยนะครับหรือว่าลำน้ำล้าเนี่ยน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย3หมู่บ้าน7ชุมชนได้รับความเดือดร้อนนะครับกว่า130หลังคาเรือนนอกจากนี้ก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานนะครับยังสะพานถนนผนังกั้นน้ำเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะก็ถือได้ว่าเป็นการส่งต่อกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยกันตัวครับขอบคุณผู้สื่อข่าวจากสวทแม่เสรียงสำหรับข้อมูลข่าวจากต่างแม่เสรียงกันตัวครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเนาะสำหรับข่าวสารใน4จังหวัดฝั่งตะวันออกกันพองครับกับช่วงหน้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านครับ
15: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
14: เจ้าครับเข้ามาเนาะอู้ข่าวเจ้าเหนือนะเฮาก็มาติดตามแห่ม4จังหวัดนะเจ้าก็คือเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่ตังเจียงไฮ้นะเจ้าเจียงไฮ้เนาะเปิ้นมีการสกัดจับรถขนแรงงานต่างด้าวเจ้า13คนคนฮับคนขับเปิ้นก็ฮับสารภาพว่าจ้างมาหัวละ500บาทนะเจ้าเตรียมไปส่งที่จังหวัดพะเยานะเจ้าโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่29กันยายน2569เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบนำขนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอผานจังหวัดเจียงไฮ้ก็มีการวางแผนสกัดตรวจตีขาดว่าจะใจลำเลียงบุคคลต่างด้าวพร้อมออกพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนะเจ้ากระทั่ง ได้พบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าสีดำนะเจ้าทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์3598เจียงไฮ้นะเจ้าก่อขับรถมาตามถนนพหลโยธินนะเจ้าก็ติดตามไปจนถึงบริเวณด่านตรวจปูแกงนะเจ้าปูแกงนะถนนตีตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าก่อนที่จะมีการแสดงตัวส่งสัญญาณเฮอรถยุทธเพื่อทำการตรวจสอบก็พบว่ามีคนขับรถนะเจ้านายอาฮือเนาะอายุ49ปีแล้วก็มีคนต่างด้าวแหม13คนนั่งอยู่ในรถนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวผู้ขับขี่นะสอบถามรายละเอียดเนาะก็บอกว่าติดต่ออู้จากการผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะเจ้าเพื่อไปหาบุคคลต่างด้าวนะบริเวณตำบลเกาะจ้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงไฮ้อันนี้ก็จะนำไปส่งตีบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยบงนะเจ้าตำบลแม่ปื้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็มีการได้รับการจ้างนะหัวละ500บาทนะเจ้าเจ้าหน้าที่เป็นก็ควบคุมตัวนายอาฮือเนี่ยพร้อมกับแจ้งข้อหาห่วมกันช่วยเหลือซ่อนเร้นนะเจ้าช่วยเหลือด้วยประการใดๆเพื่อให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายก็ให้พ้นจากการจับกุมนะเจ้าโดยผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะเจ้าก็นำตัวบุคคลต่างด้าวทั้ง13คนนะเจ้าส่งเจ้าหน้าที่เนาะดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะเจ้าก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากเชียงไฮ้นะเจ้าน้องวสินทร์คำพิระวงทีมข่าวสวทเชียงไฮ้เจ้าม
13: าต่อกันที่จังหวัดพะเยากันพ่องนะครับได้มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดติโลกอารามติกว้านพะเยาเนาะซึ่งตังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความคืบหน้าครับแต่วันนี้นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมกับปลัดจังหวัดพะเยาและก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปตีวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาเนาะในการตรวจติดตามความเรียบร้อยความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบซึ่งวัดติโลกอารามก็ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพะเยาตวยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานในจุดต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เปิ่นจะมีการเตรียมปลูกเก้าฉ่ำฉานะหรือว่าเก้าจามจุรีเนาะและก็ปรับปรุงการปลูกหญ้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

0: ซึ่งจังหวัดพะเยานะครับเป็นก็คือความสำคัญกับการพัฒนาและฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณกว้านพะเยารวมไปถึงพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องนะครับยกระดับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดเหมาะสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรมระดับจังหวัดก็จะได้สร้างความประทับใจความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากผู้สื่อข่าวสวทพะเยาคุณประมวลอุปกิจนะครับ
1: เจ้าม้ากันตีเมืองแปรบ้านเฮานะเจ้าเมืองแปรบ้านเฮาก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์8อำเภอเจ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานนะเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะเจ้าโดยตางนายคุณากรโคชเฮรันนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดแปดเนาะเปิ่นก็ได้เป็นประธานในการประชุมห่วมกับส่วนราชการหน่วยงานตีเกี่ยวข้องในตีประชุมก็ได้รับทราบและก็กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะเจ้าแล้วก็สถานที่เผาดอกไม้จันทร์ของจังหวัดแปรเนาะอันนี้ก็ครอบคลุมทั้ง8อำเภอนะเจ้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยจังหวัดแปรนะเจ้าตั้งอำเภอเมืองแปรเปิ่นก็ห่วมกับจังหวัดจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์นะเจ้าตีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9สนามหลวงนะเจ้าแล้วก็เป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ตีฌาปนสถานเทศบาลเมืองแปรนะเจ้าอำเภอเด่นใจนะเจ้าซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ตีวัดเด่นใจนะเจ้าชาปนสถานเทศบาลตำบลเด่นใจนอกเป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทร์นะเจ้าอำเภอสูงเม่นตีวัดปงตาข้ามนะเจ้าเป็นซุ่มถวายดอกไม้จันทร์นะแล้วก็สถานที่เผาดอกไม้จันทร์ก็เป็นชาปนสถานวัดปงตาข้ามนะเจ้าอำเภอล้องซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ณวัดศรีดอนคำและก็สถานที่เผาดอกไม้จันทร์ณชาปนสถานบ้านห้วยออำเภอร่องกวางซุ่มดอกไม้จันทร์ซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ตีวัดแม่ยางเปี้ยวนะเจ้าแล้วก็สถานตีเผาดอกไม้จันทร์ตีฌาปนสถานบ้านแม่ยางเปี้ยวนะเจ้าอำเภอสองซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ตีโรงเรียนหวังฝนวิทยาวัดสันปูสีแล้วก็สถานตีเผาดอกไม้จันทร์ฌาปนสถานบ้านสันปูสีนะเจ้าอำเภอวังจิ้นซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ตีวัดบางสนุกสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ตีฌาปนสถานบ้านน้ำใหม่นะเจ้าแล้วก็อำเภอหนองมวงไคเนาะจัดซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ตีสนามเสรีไทยแล้วก็สถานที่เผาดอกไม้จันทร์เป็นฌาปนสถานเทศบาลตำบลหนองมวงไคนะเจ้าสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแปรก็เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนะเจ้าเน้นย้ำใจวัสดุธรรมชาติที่มีพื้นที่มีในพื้นที่เนาะตามแนวทางหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราแล้วก็กระดาษสานะเจ้าก็เดี๋ยวจะได้มีการดำเนินงานในเรื่องของการจัดซุ่มถวายดอกไม้จันทร์ต่อไปนะเจ้า
0: พี่ท้ายกันที่จังหวัดน่านนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศเหมือนกันเลยนะครับนะในการตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงนะฮะตีมีอสมเนาะเป็นไปทดสอบแล้วก็มีอาการป่วยเฉียบพลันนะครับกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นเองนะครับซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านก็ได้ร่วมกับสคบ.น่านไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการครับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดน่านหรือสคบเนาะแล้วก็ยังมีสาธารณสุขจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อยโรงพยาบาลนาน้อยนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับลงพื้นที่ย้ำผู้มีอาการป่วยเฉียบพันธุ์นะครับภายหลังตีได้ทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระหว่างการเข้ารับการอบรมอสมอำเภอนาน้อยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในการอบรมดังกล่าวเนี่ยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด163รายได้มีผู้ตีทดลองดื่มผลิตภัณฑ์เนี่ยอาหารเสริมเนาะ129รายเกิดอาการผิดปกติ104รายมารักษาที่โรงพยาบาลเซาเอ็ดรายนะครับแต่ว่านอนโรงพยาบาลตะแต่เนี่ยมี7รายซึ่ง7รายดังกล่าวตอนนี้ได้ไปพักฟื้นที่

0: แล้วนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่เปิ่นเกาะได้มีการวางแนวทางให้ความช่วยเหลือนะครับนั่นก็คือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านจะดำเนินการตรวจสอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวแล้วก็ยังมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านก็ยังตรวจสอบเรื่องของการโฆษณาสินค้ากันตุ๋ยและสคบ.น่านครับจะดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์ที่จะได้รับต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะจากการทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั่นเองครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะครบถ้วนแล้วนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจากผู้สื่อข่าว10สถานีของสวท.ในพื้นที่ของเฮานั่นเองนะครับในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปติดตามกันต่อครับรายการพิเศษใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวท.ราชบุรีก็จะเป็นผู้ผลิตรายการนะครับขอให้พี่น้องคุณผู้ฟังไปติดตามกันต่อนะครับวันนี้เฮา2คนพร้อมกับทีมงานสวท.แต่ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 KHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีกับดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองค่ะ
2: และดิฉันนางสาวณัฐิตาโมริสินผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ได้เพียงบันทึกเรื่องราวของวันเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตากับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: งานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
4: ครั้งหนึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่า และเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้ที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในผืนป่าไทยประจันแห่งนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตาม

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านเทพจันทร์ได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเทพจันทร์หลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นในพื้นที่เพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลผืนป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมๆกันไปติดตามรับฟังได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำทับจันอันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระราชดำริในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน6อ่างเก็บน้ำองค์พรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างอะไรได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดหลังจากทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ.38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรอำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้ที่ว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับปวงชนชาวไทยครับ
0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี
5: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟัง
0: รายการใต้ร่มพระบารมีพับพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์โดยในครั้งต่อไปวันที่1ตุลาคม2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิตาโมรีศิลป
5: ์และดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระบรมหลวงได้เคยเสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
7: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

แม่เนี่ยจ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
7: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางได้เน้นย้ำมายังกยท.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยท.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยท.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ประสบภัยกยท.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยางชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
8: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ Water Jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโด ดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
9: นายพรพงศ์วิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหาแอดทราฟฟี่ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ตื่นได้ตอนเย็นนอ
4: ข่าวดีปีเก่าที่ผ
9: ่านอ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวท.กระปุ้นนะเป็นประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม้วน
5: วน
8: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

0: บนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะ17-18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าค่ำๆจะอีก็หมุนคลื่นมา FM 95นะเจ้ามาปะกันครับดีเจออยนันทพรเนาะที่จะได้ทำหน้าที่ในการดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางคลื่น FM 95 ก็ช่วงนี้ยังคงมีการคาดการณ์นะเจ้าว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเจ้าคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงวันที่5-8 ตุลาคม 2569นะเจ้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นช่วงแรกจะเริ่มจากภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือก่อนจากนั้นทางภาคอีสานก็จะมีอากาศเย็นลงนะเจ้าก็เป็นช่วงเราจะห้องได้ว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวได้แล้วหรือยังก็น่าจะได้แล้วนะเจ้าที่ละปูนเราก็เริ่มที่จะมีอากาศเย็นๆมาพ้องแล้วเนาะตอนเมื่อเช้านะเจ้าก็มีประกาศแจ้งเตือนออกมาเพราะฉะนั้นก็แจ้งข่าวคุณผู้ฟังโดยนะเจ้าว่าในระยะจากช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นระลอกใหม่กำลังจะมานะเจ้าก็ต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะเจ้าห้องละปูนเฮาเนี่ยอยู่ในโซนสีเหลืองโซนสีเหลืองนี่คือปริมาณน้ำฝนที่ตกและน่าจะวัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ35-65 มิล35-65 มิลนี่ก็ต้องเฝ้าระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะเจ้าแต่ถ้าขึ้น100 มิลขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยมีปัญหาแน่นอนนะเจ้าปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นก็จะทำให้ปัญหาว่าอย่างไรปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าคุณผู้ฟังจับตาฝนระลอกใหม่นะเจ้าติดตามการพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเดือนนี้อุตุปั้นปรับ การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้นนะเจ้าจะมีมรสุมที่พาดผ่านพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างนี้นะอย่างนี้จะอ่อยเล่าให้ฟังไงเนาะบางคนก็มันไอ้หยังอ่ะสรุปแล้วมันจะตกว่ามันบัดตกสรุปแล้วมันคือฝนจะตกมันก็ก็จะมีศัพท์เฉพาะเนาะในเรื่องของการคาดหมายลักษณะอากาศอยู่นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เปิ้นก็ปรับข้อมูลคือเข้าใจง่ายขึ้นนะจ๊ะได้สังเกตสีใส่รายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างพื้นที่สีแดงเนี่ยฝนตกหนักมากนะเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนอะนี่นะพื้นที่สีเหลืองนี่เนาะก็ชัดเจนขึ้นจริงๆก่อนหน้านี้เปิ้นก็มีนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะตัวเล็กไปหรืออะไรไปนะประเดี๋ยวในประกอบปรับข้อมูลสภาพอากาศที่ประชาชนได้ดูกันง่ายขึ้นได้เข้าถึงข้อมูลด้านการคาดหมายลักษณะอากาศที่ดูได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็เล่าสู่แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ต้อยการเนอร์กับดีเจออยนันทพรเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าข่าวดีที่95วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะเจ้าเนาะวันนี้30กันยานะเจ้ากระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะเจ้าท่านสามารถเช็คเนาะข้อมูลได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะเจ้าหรือว่าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะไปยืนยันตัวตนนะเจ้าได้ที่ธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะเจ้าสามารถที่จะสามารถที่จะไปดูรายละเอียดนะเจ้ารายละเอียดต่างๆเนาะเจ้าเนาะได้เปิ้นประกาศนะเจ้าคุณสมบัติไปแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมเนาะแล้วก็ประกาศที่ทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายถึง30กันยาขออภัยประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้30กันยานะเจ้าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เปิดที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะเจ้าแก้ไขข้อมูลเอกสารยืนยันตัวตนเนาะวันนี้พอท่านยืนยันตัวตนนะเจ้าได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องยืนยันตัวตนให้ครบ3ช่องนะเจ้าเมื่อครบ3ช่องแล้วก็จะได้สิทธิ์เลยในวันพุธเนาะ1ตุลาท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องเลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ทันนะเจ้ายืนยันตัวตนมาแล้ววันนี้อีนะท่านก็จะได้สิทธิ์แห่งการปุณณะเจ้าเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านี้ท่านก็จะได้สิทธิ์เตือเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดนะเจ้าว่าท่านผ่านคุณสมบัติหรือไม่เนาะสำหรับผู้ที่ผ่านไปก่อนหน้านี้แล้วก็เรียบร้อยนะเจ้าส่วนผู้ที่เพิ่งผ่านจากการอุทธรณ์ในวันนี้ท่านก็ต้องดำเนินการในส่วนของการยืนยันตัวตนในขั้นตอนต่อไปแล้วคนมาผ่านร้อยเนี้ยอย่างใด คนที่บ่ผ่านนะเจ้าก็เดียวรอรับสิทธิ์เนาะไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันไว้รอได้เลยนะเจ้าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจากการทบทวนสิทธิ์ที่ได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็มีบางส่วนก็ยังไม่ได้สิทธิ์แต่ผู้ที่ไม่ผ่านนะเจ้าสามารถที่จะลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมได้โดยจะต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการตวยนะเจ้าคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะเจ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนบ่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกคืนเงินจากโครงการของรัฐบ่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง1 2 3 4 5ที่ผ่านมาอีนะบ่เป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี69หมายความว่าถ้าท่านได้สวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วท่านจะมาเข้า60-40แผ่นเนี่ยบ่ได้ส่วนคนที่บ่ผ่านเนี่ยเปิ้นฮื้อมาเข้าโครงการ60-40ตรงนี้ได้นะเจ้าผู้ที่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี65ที่บ่ผ่านคุณสมบัติเนาะตามข้อมูลวันที่27กันยา69ที่ผ่านมาเนี่ยเข้าโครงการได้นะเจ้าผู้ที่บ่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่เป็นผู้บ่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนปี65เนาะในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยท่านก็สามารถเข้าโครงการได้นะเจ้ากรมบ่ฟังเจ้าอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวอ่านคุณสมบัติเยอะฮื้อฟังเดี๋ยวจะงงนะเจ้าก็หมายความว่าถ้าท่านผ่านสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่1ยืนยันตัวตนเรียบร้อยรอใช้สิทธิ์วันที่1ตุลานะเจ้าส่วนท่านใดที่บ่ผ่านรอบที่1เนาะได้ยื่นอุทธรณ์ไปนะเจ้าวันนี้ประกาศผลท่านเข้าไปตรวจสอบผลตามช่องทางที่ดิจิออยบอกพอไปดูผลปุ๊บท่านผ่านคุณสมบัตินะเจ้าผ่านปุ๊บเนี่ยท่านก็จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยภายในวันนี้นะจ๊ะถ้าท่านยืนยันตัวตนเรียบร้อยภายในวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องไปเลยแต่ถ้าท่านยืนยันตัวตนบ่ตันวันนี้เนี่ยนะปุณณะเจ้าท่านจะได้สิทธิ์แถมกรรมหนึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายนนะเจ้าส่วน
ท่านที่ไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแล้วนะเจ้าบ่ได้มีช่องทางในการที่จะฮื้ออุทธรณ์หรืออะหยังเพิ่มเติมแล้วนะเจ้าไม่ผ่านท่านก็เข้าไปรับสิทธิ์โครงการ60 40ไทยช่วยไทย plus นะที่ดีจอยบอกเนี่ยนะเจ้าท่านโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังไว้ 1-15 ตุลาคม

0: ียดายจังเนาะ
1: คุณผู้ฟังเจ้าอยู่ใต้การแนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะสวทลำพูนนะ FM 95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขเนาะไปดูในเรื่องของการประชุมนะเจ้ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะเจ้าในช่วงที่ผ่านมาเนาะซึ่งพี่น้องประชาชนบางพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยอยู่นะเจ้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลเจ้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเจ้าโดยระบุว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครภาคกลางและก็ปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ทุกวันทุก8โมงเช้านะเจ้าทุก8โมงเช้าเนาะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้ารวมถึงเปิดโอกาสที่แต่ละจังหวัดที่ต้องการสนับสนุนหรือว่าตัดสินใจในระดับนโยบายเนี่ยแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการที่สำคัญในช่วงนี้ทั้งเรื่องของการระบายน้ำนะเจ้าเพราะว่าน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงต้องมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดเนาะนายกเปิ้นก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะเจ้าที่อดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เปิ้นได้หันปัญหาเรื่องของการความต้อง

านความช่วยเหลือของประชาชนการดูแลขั้นพื้นฐานนะจ๊ะซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถที่จะกระจายความช่วยเหลือเข้าไปได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนะจ๊ะส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับประชาชนในพื้นที่นะจ๊ะท่านนายกก็บอกว่าคือต่อมาเนี่ยท่านลงพื้นที่ไปที่สายไหมคุณผู้ฟังเขตสายไหมพอเอาถุงยังชีพไปปุ๊บมันหมดนะจ๊ะท่านก็จกสตางค์ในกระเป๋าเสื้อท่านเนี่ยออกมานะจ๊ะแล้วก็มอบเป็นเงินส่วนตัวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะจ๊ะเปิ้นก็บอกว่ามันบ่ได้คิดอะอย่างนักอ่ะคืออยากช่วยนะจ๊ะอยากจะให้ประชาชนมีกำลังใจและผ่านวิกฤตในสถานการณ์ช่วงนี้ไปให้ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะเจ้าในส่วนของความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะเจ้าเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานั้นรัฐบาลก็เตรียมปรับงบประมาณ 4,000 กว่าล้านนะเจ้าจากโครงการที่ยังประจำเป็นเร่งด่วนนะเจ้าเพื่อเอามาใช้เป็นงบประมาณในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ฮื้อทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานราชการในพื้นที่นะจ๊ะเพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเป็นกรณีพิเศษในระยะนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะก็ส่งกำลังใจนะจ๊ะถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะจ๊ะเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างรวดเร็วนะจ๊ะท่านนายกก็น้อมรับทุกความคิดเห็นนะเจ้าเข้าใจท่านนายกก็บอกเข้าใจเรื่องของภาวะอารมณ์ความคุ้นข้องหมองใจนะเจ้าของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ประสบนะเจ้าในเรื่องของน้ำทมน้ำท่วมเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้จ้า

คุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็อูจ่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันวันนี้30กันยายน2569นะเจ้าเป็นอีก1วันเนาะที่คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่นะเจ้าติเปิ้ลปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยนะได้จะได้พักเนาะจากการปฏิบัติหน้าที่นะเจ้าในการสิ้นสุดการดำเนินงานนะเจ้าในเตือนนี้แล้วนะเจ้าเนาะก็ของจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าก็มีผู้เกษียณอายุราชการหลายท่านอยู่เหมือนกันนะเจ้าของจังหวัดลำปูนผู้เกษียณอายุราชการในส่วนของสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าคือผู้บริหารระดับสูงใน2ท่านคือท่านโยธินประสงค์ความดี

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะก็แล้วก็มีท่านปลัดจังหวัดลำพูนท่านปรีชาสมชายนะเจ้าอันนี้ก็เกษียณอายุราชการในปี2569เนี่ยนะเจ้าก็เป็นหนึ่งท่านที่เกษียณอายุราชการเนาะพลตำรวจตรีบุญยวัฒน์เกิดกลัมนะเจ้าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนท่านณรงค์ทาอุปรงค์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนะเจ้าท่านสุรศิลป์เนตรประสบนะเจ้าเนตรภาพขออภัยขนส่งจังหวัดท่านนอแก้วอุตโนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะเจ้าท่านนิวัฒน์บุษบงผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนท่านดลภาคเนตรใสในอำเภอเมืองท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำนะเจ้าผอ.ทำรงนอเรืองเนาะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคณะข้าราชการลูกจ้างพนักงานในจังหวัดลำพูนที่เกษียณอายุราชการแห่ม100กว่าท่านนะเจ้า155ท่านก็รวมทั้งหมดแล้วนะรู้สึกจะอยู่ที่164ท่าน164ท่านที่เกษียณอายุราชการในปี2569นี้นะเจ้าก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีนะเจ้ากับทุกท่านขออวยพรคือทุกท่านนะเจ้ามีความสุขเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะเจ้าได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตตามสิ่งที่ปรารถนานึกไว้เนาะในช่วงที่ทำงานเนี่ยท่านก็อาจจะมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบภารกิจหน้าที่การงานนะเจ้าจะไปเหนือไปใต้วันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยมันได้ไปไหนกับเปิ้ลนะนะเจ้าได้ใกล้เงี้ยการเดี๋ยวนี้ท่านอาจจะมีเวลาในการที่จะไปท่องเที่ยวในการที่จะไปทำกิจกรรมที่ท่านชื่นชอบนะเจ้าบางคนชอบตีกอล์ฟบางคนชอบทำสวนอย่างเงี้ยนะบางคนอยากจะมีธุรกิจประกอบการร้านอาหารโรงแรมหรืออย่างก็ตามแต่นะเจ้าก็เจอว่าในขณะนี้เนี่ยท่านจะมีความพร้อมในการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวเนาะอย่างท่านปลัดจังหวัดนี่ท่านปรีชาสมชัยนี่วันก่อนดีเจออ้อยอุกเปิ้ลก็บอกก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ตรงเนี้ยนะก็อยู่บ้านซื้อบ้านละปูนนี่ละแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเวลาทำงานเนี่ยก็เคยได้ไปส่งลูกโรงเรียนท่านอู้ฟังต่อไปพอเกษียณอายุราชการแล้วก็คงจะขอทำหน้าที่ในการเป็นคุณพ่อเป็นคนขับรถเอนะส่งลูกไปฮับไปส่งลูกที่โรงเรียนพ่องก็น่าจะเป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำแล้วก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุราชการเอนะจ๊ะก็เป็นความสุขเล็กๆเนาะที่หลายท่านก็ไปส่งลูกโรงเรียนนะคะเคยเงี้ยกำเตื้ออีกนะจริงแท้ๆนะจ๊ะบางคนนี่คือเปิ้นอยู่กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเนาะอยู่กับการแบกรับหลายสิ่งอย่างจนบางทีเนี่ยความที่เปิ้นห้องว่าอย่างอ่ะความสุขส่วนตัวเนาะภารกิจส่วนตัวเนี่ยจะอยู่ทีหลังภารกิจส่วนรวมไปเลยเนี่ยนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นแหมโอกาสหนึ่งที่เปิ้นจะได้กลับนะไปทำหน้าที่เนาะในภารกิจส่วนตัวได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขอย่างเต็มที่ได้ดูแลตัวเก่าได้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเก่านะเจ้าได้ทำอย่างที่ชื่นชอบมีเวลาได้มากขึ้นนะเจ้าก็ขออวยพรแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านมานะโอกาสนี้ด้วยละกันเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสี่ยงแล้วนะเจ้าดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงเตอี้ก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่เนาะทางสวทลปูน FM 95นะจ๊ะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะวันนี้ลาทุกท่านไปเพียงเตอี้ก่อนแล้วเน้อสวัสดี

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: ช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้เราเจอกันในยามแลงของวันพุธที่30กันยายน2569ครับอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะมาเปิดเพลงเพราะๆนะอูสลับครับข่าวเนาะที่เตรียมไว้เราคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงต่อจากนี้16นาฬิกาถึง17นาฬิกากลับยามแลงจะนี่ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆสบายๆเนาะป้ากันช่วงแรกทักทายกันพอสมควรแล้วพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ากลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวกันพ่องเนาะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ1ตุลาคม2569นะก็จะเป็นการแขวนโคมวันแรกกับเทศกาลโคมแสนดวงตี้เมืองละปูนประจำปี2569ครับณวัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารนะอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับต่างวัดปืนก็พร้อมแล้วนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมติดตั้งโครงเหล็กพร้อมหลอดไฟตอนรับเทศกาลโคมแสนดวงเมืองละปูนประจำปี69ก็จะเริ่มนะครับวันพรุ่งนี้1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณวัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดละปูนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนจะร่วมกันแขวนโคมดวงแรกนะในเวลา8นาฬิกาถือเป็นการเปิดแขวนเปิดแขวนโคมเอาฤกษ์เอาชัยนะครับดวงแรกของเทศกาลโคมแสนดวงตีเมืองลำพูนประจำปี2569ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับร่วมแขวนโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโคมล้านนาหลากสีสันนะนับแสนดวงทั่วเมืองลำพูนกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วย

นครหฤพูนชัยการบูชาโคมล้านนานะครับถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุหฤพูนชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะตามวันและเวลาดังกล่าวนะที่ได้อู้ได้เอ่ยไปตะกี้นี่นะครับพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาเจอกันในช่วงนี้ครับ 18:37 นาทีมาอัปเดตข่าวสารกันสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งกระทรวงการคลังครับคลังเนาะก็เตือนนะบ่ได้ลืมนะครับพรุ่งนี้1ตุลาคมนะกดรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะ 1,000 บาท2เดือนนะตุลาพฤศจิกา69นะครับบนแอปเป่าตังคนตีบ่ได้รับสิทธิ์หรือว่ามีบัตรสวัสดิการแล้วบ่ผ่านสามารถกดรับสิทธิ์ได้บ่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับวันนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะผู้อำนวยการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการนะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะหรือซิด60/40ที่จะมีการต่ออายุโครงการในเดือนตุลาพฤศจิกา69นะครับซึ่งรัฐบาลครับก็สนับสนุนเงินฮือ1,000บาทนะครับสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยา69อยู่ก่อนแล้วนะครับต้องกดรับสิทธิ์ทุกคนเพื่อใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาพฤศจิกา69คณะกลุ่มตีบ่อพานคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพียงกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะครับบ่ได้ลืมนะพรุ่งนี้ขั้นตอนวันพรุ่งนี้นะครับ1ตุลาคมเปิดเข้าไปใช้แอปเป่าตังแล้วก็จะมีกดยอมรับใช้สิทธิ์นะครับบ่ได้เป็นการลงทะเบียนเนาะแต่จะขึ้นข้อความให้กดว่ายอมรับตามขั้นตอนปกตินะทั้งนะครับย้ำว่าบ่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับบ่ได้ลงทะเบียนใหม่แต่กดยอมรับนะครับบ่ต้องตื่น 6:00 นเจ้ามาลงทะเบียนก็ได้นะครับคนที่บ่เคยได้รับ 60/40 หรือว่าเคยสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วสวัสดิการเนาะแล้วทบทวนนะขอทบทวนก็บ่ผ่านครั้งนี้ก็สามารถไปได้ที่แอปเป่าตังแล้วก็กดรับสิทธิ์โดยที่บ่ต้องลงทะเบียนใหม่อันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับก็เน้นย้ำการทำการพรุ่งนี้นะครับใครที่เคยใช้สิทธิ์อยู่แล้วแต่ก็ต้องมากดยอมรับใช้สิทธิ์ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปพักฟังเพลงกันแฮมสักครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นจะได้กันพองนะฟังเพลงสลับกับสิ่งที่น่าสนใจข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูนครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็อู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบถึงข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับที่จังหวัดลำพูนบ้านเฮาว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างสลับกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆในวันหยุดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการเนาะดีดีเจโอมจัดวันนี้นี่นะนะครับแล้วก็ป้ากันใหม่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มที่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยเราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
4: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569บริมประสบภาพารายงาน
1: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือ boarding pass และแท็กกระเป๋าหรือ baggage tagไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
6: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิง ตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
8: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะยาวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
10: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
9: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่ 1. การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 2. การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25ล้าน8แสนคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนิโยในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53ล้าน8แสนดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนิโยในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
16: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
17: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
18: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากร ขอพานะคุณคุณากรสิมพิทักษ์นะครับคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณอัครเดชคำพีระนะครับอยู่ กับคุณฟังด้วยทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวกันวันนี้นะก็นำเรื่องของกีฬานะครับโดยเฉพาะเอเชียนเกมที่กำลังเข้มข้นนะครับมาเล่ามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะได้เหรียญเพิ่มอีกเหรียญหนึ่งที่ผมดูอยู่นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรเป็นเรือนะฮะเราได้เหรียญเงินครับจากการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงนะครับจากอัชราพรดวงละว่านะครับนักกีฬาเรือพายหญิงทีมชาติไทยนะครับได้เหรียญเงินให้กับทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมหญิงพายเดี่ยวนะในศึกเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับซึ่งน้องใหม่ทำผลงานนะฮะก็อย่างสมบูรณ์แบบนะครับทำเวลาได้125.85วินาทีนะครับหรือว่า2นาทีกับ5วินาทีโดยประมาณนะครับได้เหรียญเงินมาครองนะครับก็เป็นเหรียญเงินเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยนะฮะหลังจากที่เคยได้เหรียญเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะเธอเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียนะครับเธอได้เหรียญเงินนะฮะส่วนในเหรียญทองรายการนี้นะครับเป็นของจวนหวงจากจีนนะครับได้เหรียญทองนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของคาซัคสถานนะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับได้เหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับนักกีฬาของเราก็แข่งขันอย่างเต็มที่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ได้เหรียญลุ้นเหรียญกันหลายๆรายการนะครับบางรายการก็แข่งขันนะเริ่มแข่งขันไปแล้วก็ไม่ได้เหรียญก็มีนะคุณฟังนะครับก็อยู่ที่คู่แข่งคู่ด้วยอยู่ที่ปัจจัยหลายหลายประเภทนะครับหลายอย่างมาประกอบกันนะครับก็คู่แข่งก็เก่งของเราก็นะคราวหน้าไม่ได้เหรียญทองคราวหน้าไม่ได้เหรียญเงินนะครับก็ต้องลุ้นต้องซ้อมให้หนักกว่าเดิมนะครับส่วนที่ไม่ได้เหรียญอย่างวันนี้เนี่ยธนูทีมชาติไทยนะครับเป็นการแข่งขันยิงธนูนะครับในประเภททดกำลังนะฮะทีมผสมของเรามีพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชุมพูนะครับเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลนะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับทีมผสมเจอกับจีนนะครับยิงกันโอสูสีมากนะครับเราแพ้เพียงน่าเสียดายครับ154-158คะแนนนะฮะก็ตกรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับน่าเสียดายนะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับในประเภทของการแข่งขันในประเภทของการแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะนักกีฬาเราก็แข่งขันเหมือนกันนะครับวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดของเราได้ลุ้นไปถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเลยนะครับวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะของเราเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือคู่ของไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์กับเบสวรพิชยากรก้องพบศัตรูก้องพบสรุตาวดีนะครับเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์ก็คือเบอร์นาเดสบอนกับเชอรี่แอนรอนติน่านะครับแล้วก็ชนะไป2-1เซต21-17 12-21แล้วก็15-13นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะทางด้านของธาราวดีกับวรพิชยากรเนี่ยจะไปเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์อีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคาเลมฮานโปรเกล่าจับคู่กับโซเฟียชานินปาการ่านะครับก็เป็นคู่ของฟิลิปปินส์เอาล่ะได้ลุ้นกันนะถ้าชนะก็ได้การันตีเหรียญรางวัลนะครับวันพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมนะอีกคู่หนึ่งของเราก็คือสลินดามุงคลกับทางด้านของพัชราพรสิหวงศ์นะครับเจอกับคู่ของจีนก็คือตงเจียจับคู่กับเฉาชูฉิงแพ้ไป2เซตรวดนะครับก็คือ18-21แล้วก็13-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรนะตกรอบก็

0: ว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับในรายการหน้านะครับนะคู่ต่อสู้เขาแข็งแกร่งกว่าก็ยอมรับกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมนะนะฮะในประเภทหญิงเข้าสู่รอบรอง1คนนะ1คู่นะครับจะชิงเหรียญทองแดงนะฮะชนะพรุ่งนี้จะได้เหรียญนะฮะในประเภทชายเช่นเดียวกันนะครับก็คู่ของปรวิทย์อวโตคู่กับพิทักษ์ทิพย์จันทร์นะฮะเจอกับคู่มือสูงนะจากคาซัคสถานนะฮะซึ่งอันดับโลกเขาแรงกิ้งสูงกว่าเราและเราชนะด้วยนะ21-19แล้ว21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะโอ้โหมาไกลเลยเดียวอีก9เดียวจะได้รุ้นเหรียญนะคู่ของไทยนะบรวิทย์กับพิทักษ์นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะฮะอีกชนะนัดเดียวจะได้เหรียญในวอลเลย์บอลชายหาดนะครับนี่นะก็ได้ลุ้นอีกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันนะสำหรับวอลเลย์บอลชายหาดนะครับในกีฬาของเราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันผมไม่แน่ใจนะวอลเลย์บอลชายหาดในเอเชียนเกมคราวนี้ช่องไหนถ่ายทอดสดนะครับนะก็ไปติดตามการแข่งขันแล้วก็ให้กำลังใจกับนักกีฬานะครับถ้าทราบมีจะแจ้งให้ทราบนะปกติถ้าเกิดถ่ายทอดสดก็ต้องเป็นNBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์1นะครับทางด้านของ T Sport 7นะก็ช่องที่2นะครับโมโนแม็ก29นะช่อง29นะครับช่อง PPTV 36นะช่องไทยรัฐทีวีก็มีถ่ายด้วยฟุตบอลจำได้อยู่นะไทยรัฐทีวีแล้วก็ช่องผมไม่แน่ใจว่า M-Court 31ถ่ายด้วยหรือเปล่านะฮะเมื่อสักครู่ได้ดูฟุตบอลรอบรองชนะเลิศนะฮะในเอเชียนเกมเนี่ยญี่ปุ่นเจอกับอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเนี่ยนำมาก่อนเลยนะนำตั้งแต่นาทีที่8นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้จนถึงนาทีที่88ครับถอดกองหน้าออกหมดเลยเหลือแต่ปีกแนวรุก2ข้างแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับเอากองหลังลงมาเน้นๆเลยฮะคือตั้งใจจะรับและจะเข้ารอบต่อไปในการลุ้นเหรียญให้ได้และเคลียร์ญี่ปุ่นตกรอบปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องเจ้าภาพอ่ะเนาะนะครับโอ้โหทุกหน้าตากใส่หมดเลยนะครับลุกจนสุดท้ายนะมงตีเสมอได้นาทีที่88ครับตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บแล้วก็ไปแล้วนะก็หมดเวลาแล้วก็ตอนนี้กำลังแข่งขันในช่วงของต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะฮะผู้ชนะเป็นใครก็ต้องลุ้นกันยาวๆเลยนะญี่ปุ่นนะกับทางด้านของอุซเบกิสถานนะครับอุซเบกิสถานเขาเคยได้แชมป์ฟุตบอลเอเชียนเกมด้วยครั้งแรกที่เขามาเอเชียนเกมนะอุซเบกเนี่ยเขาได้แชมป์เลยมีครั้งหนึ่งนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยเรื่องฟุตบอลผมขออนุญาตนะว่าจบไปแล้วนะอีกคู่หนึ่งฟุตบอลเนี่ยเป็นทางด้านของเกาหลีนะเจอกับจีนนะครับซึ่งทางเกาหลีเนี่ยรอบรองชนะเลิศเนี่ยเอาชนะจีนไป2-1นะครับเกาหลียิงนำไปก่อนนะจากลียองกันนะครับนาทีที่จีนยิงนำไปก่อนนะหวางชูดองนะขออภัยจีนยิงนำไปก่อนแล้วเกาหลีได้ตีเสมอในครึ่งแรกนะจากทางด้านของลียองกันนะครับแล้วก็ทางด้านของแบจุนโฮครับยิงประตูชัยให้กับเกาหลีนะครับนาทีที่82ท้ายเกมเลยครับแหมไม่มีเวลาให้จีนได้แก้ตัวเลยนะมายิงท้ายเกมนะฮะเกาหลีใต้นะครับก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับขณะที่อีกคู่หนึ่งตอนนี้นะครับ1-1นะครับอุซเบกิสถานกับญี่ปุ่นนะครับนะก็เสมอกันอยู่1-1นะก็ยังมีโอกาสเกิดออกหน้าไหนก็ได้นะครับทางด้านของแบ็กโรมอฟนะครับยิงประตูให้กับอุซเบย์อย่างที่บอกนะครับในครึ่งแรกนาทีที่8แต่ว่าญี่ปุ่นตีเสมอจากลูกโยนโด่งเข้ามานะกระดาษของอิชิบาชิชิระนะครับยิงประตูให้ญี่ปุ่นตีเสมอนะครับก็มีการถ่ายทอดสดด้วยถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็น PPTV 36นะก็ถ่ายทอดสดคู่ของญี่ปุ่นกับอุซเบกิสถานนะเจ้าภาพนะครับติดตามกันนะครับส่วนกีฬาอื่นๆนะสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็มาดูกันต่อนะเทนนิสนี่นะเทนนิสในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนักเทนนิสมือ89ของโลกมือวางอันดับที่5ของรายการก็เจอกับยูเลียปูตินเชว่านะครับนักเทนนิส จากคาซัคสถานนะครับยูเลียปูตินเชวานะครับมือ79ของโลกก็เรียงกิ้งใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เป็นมือ3ของรายการนะครับยูเลียนั้นเคยขยับขึ้นเป็นมือ20ของโลกมาแล้วด้วยนะเมื่อปี2025ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแข่งในครั้งนี้เนี่ยมาเลเซียแพ้ยูเลียนะครับ0ต่อ2เซต36และ06นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบ16คนนะครับบูมกัสดิษฐ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ1ของไทยมือ382ของโลกนะครับมือวางอันดับที่12ของรายการเจอคู่ปรับเก่านะก็คือติโยโมสกาตอฟนะครับนะครับสกาตอฟนะครับนักกีฬาจากคาซัคสถานมือ199ของโลกมือ5ของรายการคู่นี้เคยเจอกันในเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับตอนนั้นไทยแพ้ไปนัดที่ไทยแพ้ไป2ต่อ3ทีมอ่ะแล้วก็ทางด้านของกาสิดิตก็แพ้คนนี้แหละนะทางด้านของติโมเฟย์นะครับ0ต่อ2เซตการพบกันครั้งนี้กาสิดิตวางแผนแก้เกมครับปาวาริซาต้องไม่ซ้ำรอยครับและแก้เกมได้ดีเล่นได้ดีตั้งแต่เซตแรกนะครับชนะ6ต่อ2นะต่อมาเซตที่2เนี่ยลุ้นกันถึงไทเบรกนะครับแล้วก็กาสิดิตแม่นกว่านะครับชนะไป7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6นะฮะก็ทำให้การสนิทสำเร็จนะครับเป็นนักเทนนิสของเราชนะติโยเฟสกาตอฟ2ต่อ0เซตนะครับ6-2 7-6 ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะเจอกับผู้ชนะระหว่างฮ่องกงหรือญี่ปุ่นนะต้องลุ้นกันนะครับนะฮ่องกงหรือญี่ปุ่นฮ่องกงนี่เขาเป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะโคแมนหว่องนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นก็คือโยสุเกะวาตานุกิจากญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นมือ13ของรายการดูซิเจอกับใครนะผมไปเช็คโปรแกรมเรื่องของเทนนิสให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะว่ากาสดิตสำเร็จนะครับเจอกับใครนะในประเภทชายเดี่ยวนะครับกาสดิตสำเร็จนะฮะเจอกับมือ1ของฮ่องกงครับก็คือโคแมนหว่องนะครับเอาชนะตะนานของยาตานุกินะครับ2ต่อ0เซต7-6ไทเบรก7-1และ6ต่อ3นะครับพรุ่งนี้ได้เชียร์เทนนิสกันต่อนะครับว่าจะเข้าลุ้นเหรียญหรือไม่นะส่วนของเราอีกคนหนึ่งนะแม็กซิมัสพรพลโจนนะครับนักเทนนิสลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับมือ480ของโลกนะมือวางอันดับที่15ของรายการเจอกับคู่ปรับจากคาซัคสถานนั่นแหละครับก็คืออเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือวางอันดับที่2ของรายการมือ109ของโลกนะครับแล้วก็เราก็แพ้ไป0ต่อ2เซต16และ46ตกรอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่คือทางด้านของการแข่งขันเทนนิสนะครับส่วนการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เวโรโดมนะครับที่อิชุเมืองอิชุโกโอกะนะประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เวโรโดมอิชุเมืองซิชุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเรามีการแข่งขันรายการนี้ก็คือสปรินต์บุคคลชายนะครับของเราส่ง2คนก็คือทีเจนะจายอังสุธาสาวิทกับแนวนะนรเศรษฐาดาบุญมานะครับก็ของเราเนี่ยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเข้าไปเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับซึ่งการแข่งในรอบคัดเลือกทำไทเอานะครับจายธรรมดาอันดับที่5นะครับส่วนนรสิทธาดาทำเวลาอันดับที่16นะครับผ่านเข้ารอบทั้งคู่นะครับซึ่งในรอบแรกแข่งขันแบบระบบแพ้ตัดออกซึ่งจายนะฮะในรอบนี้เจอกับเจซอกโคจากเกาหลีใต้แล้วก็จายชนะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับซึ่งรอบ2ก็แบบแพ้คัดออกเช่นเดียวกันนะครับจายเจอกับเจือฟึงคังจากไต้หวันแล้วก็จายก็ชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับโดยจายจะไปเจอกับฮานซีนักปั่นจากจีนในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะแข่งขันกัน2ใน3นะครับนะส่วนนรเศรษฐาดาครับรอบแรกแพ้กับคาอิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะที่ทำเวลารอบคัดเลือกมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วต้องไปแข่งขันในรอบแก้ตัวเจอกับชารอมมูฮัมหมัดซาฟีดาจากมาเลเซียนะครับก็ทางด้านของนรเศรษฐาดาก็สู้ความเร็วของนักปั่นจากมาเลเซียไม่ได้นะก็แพ้ไปนะครับจบเกมนะในวันนี้สำหรับการแข่งขันจักรยานสปรินต์นะฮะลู่นะครับนะฮะในการแข่งขันลู่นะวันนี้นะครับสปรินต์บุคคลชายนะจ่ายที่เข้ารอบคนเดียวของไทยก็บอกว่าดีใจมากที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ามาแข่งขันในรอบรายการสปรินต์กีฬาเอเชียนเกมส์นะครับแล้วก็คู่แข่งขันจากจีนก็เคยเจอกันมาในรอบก่อนรองชนะเลิศก็มั่นใจว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะพยายามคว้าเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยให้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบเผชิญกับ อุทกภัยนะน้ำท่วมน้ำขังต่างๆนะครับตนจะทำหน้าที่ดีที่สุดขอให้แฟนๆจักรยานช่วยเชียร์และให้กำลังใจนะครับพรุ่งนี้เนี่ยลู่จักรยานเอเชียนเกมประเภทลู่นะครับนะวันที่1ตุลาคมมีนักปั่นไทย2คนนะที่ลงแข่งขันนะครับก็คือวรุษแปดกระโทกนะครับลงแข่งขันรายการออมเนียมชายแล้วก็จายอังสุธาสาวิทนะแข่งรายการสปินบุคคลชายนะเริ่มเวลา10นาฬิกานะครับตามเวลาของเราก็คือบ้านเราคือ8นาฬิกานะ10นาฬิกาเป็นเวลาของญี่ปุ่นว่าเรา8นาฬิกาครับส่วนวันนี้นะวันนี้ใครเชียร์ตะกร้อในการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะครับนะเซปัตตะกร้อหญิง4คนนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วทีมชาติไทยเปิดหัวนะฮะแต่ก็4คนเจอกับเวียดนามทีมเต็งนะครับนะก็แพ้ไปนะฮะ0ต่อ2เซตเซตแรก14 17นะเซต2เนี่ย15 12นะ12 15แพ้ไปนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับ15 17นะเซตแรกแพ้นะครับเราก็เหลือรอบแรกในรอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดนะครับนะแล้วก็ลุ้นเข้ารอบที่2ของกลุ่มนะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เจออินเดียในวันที่2นะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้า7นาฬิกาตามเวลาในบ้านเรานะเจอกับฟิลิปปินส์ต้องชนะก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอินเดียนะครับสำหรับการแข่งขันตะกร้อ4คนหญิงนะครับนะแต่ก็4คนหญิงเนี่ยอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนะเสิร์ฟดีแล้วก็การบล็อกเนี่ยบล็อกได้ถึง3คนนะนะครับบล็อกได้3คนอยู่ที่ว่าบล็อกแม่นแค่ไหนการขึ้นไปทำแต้มได้ดีแค่ไหนนั่นแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ก็4คนนะครับการเสิร์ฟเนี่ยเสิร์ฟจากท้ายสนามนะท้ายคอร์ตนะท้ายคอร์ตนะการเสิร์ฟจากท้ายคอร์ตนะครับไม่เหมือนกับตะกร้อ3คนนะซึ่งเสิร์ฟในจุดที่เขากำหนดไว้ก็คือตรงกลางสนามนั่นแหละครับนะตะกร้อ4คน3คนแตกต่างกันแต่ว่าเรื่องของคะแนนก็นะจบที่15คะแนนเท่ากันนะครับจากเอเชียนเกมมาดูสรุปเหรียญกันนะครับตอนนี้เอเชียนเกมเหรียญเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจีนเนี่ยเขาไป150เหรียญทองไปแล้วนะนะครับค่อนข้างไปไกลมากนะครับมากเหรียญทองมากกว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพอยู่3เท่านะจีน150ทอง66เงิน69ทองแดงนะครับ275เหรียญนะถ้าเขาอัดฉีดเหรียญละล้านนี่นะโอ้โหจีนนี่จ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะนะแต่จีนเขารวยอยู่แล้วนะญี่ปุ่นนะครับอยู่อันดับที่2ครับเหรียญทองเนี่ยตามหลังจีนอยู่3เท่าคือ50เหรียญทองนะครับเหรียญเงิน76เหรียญทองแดง73นะครับ199เหรียญนะครับเกาหลีใต้24ทอง30เงิน48เหรียญ102เหรียญรวมนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานอันดับที่4นะครับ16ทอง19เงิน19ทองแดงรวม54เหรียญนะครับแล้วก็ไทยครับนะอันดับที่5นะครับอยู่ที่12ทอง10เงิน12ทองแดง34เหรียญนะครับเป้าหมายของเราคือ14หรือ15เหรียญทองยังมีโอกาสนะเส้นทางยังมีโอกาสอยู่เหลือกีฬาอีกหลายประเภทโดยเฉพาะกอล์ฟนะซึ่งเราเป็นแชมป์ด้วยในประเภทหญิงนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับแล้วก็มีทางของอิหร่านนะ11ทองเท่ากับทางของบาเรนนะ11ทองเท่ากันนะครับอินเดีย10ทองนะ9ทองคาซัคสถานนะครับเกาหลีเหนือนี่7ทองมาเลเซีย6ทองฮ่องกง5ทองนะครับโคเวต4ทองนะครับชนิดไทเป3ทองเท่ากับอินโดนีเซียกาตาร์ฟิลิปปินส์นะครับ2ทองสิงคโปร์นะทาจิกิสถานเวียดนามนะครับมาเก๊าไชน่านะ1ทองจอร์แดน1ทองเมียนมาศรีลังกาสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และมองโกเลีย1ทองนะครับผมอนุญาตขออนุญาตจะรายงานเฉพาะเหรียญทองนะส่วนเหรียญอื่นๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันทางด้านของลาวนะเพื่อนบ้านของเรานะ1ทองแดงนะบรูไนก็1ทองแดงนะครับนะครับนี่คือเหรียญรางวัล นะครับการแข่งขันยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีการแข่งขันกันอยู่นะครับนะก็แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยอยู่นะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะเออวันนี้อีสปอร์ตแข่งด้วยนะอีสปอร์ตแข่งด้วยนะครับก็เราเจอกับญี่ปุ่นเราแพ้ไป0ต่อ2นะอีสปอร์ตเนี่ยวันนี้นะก็ลืมรายงานขออภัยนะแจ้งให้ทราบแล้วกันอีสปอร์ตนะเราได้เหรียญมาแล้วด้วยนะในเหรียญเอเชียนเกมนะครับวันนี้เจอญี่ปุ่นแล้วแพ้ไปนะครับฟุตบอลยังสกอร์เท่าเดิมนะครับนะส่วนพาเดลยังแข่งขันกันอยู่นะไทยแข่งไหมวันนี้ขออนุญาตดูการแข่งขันไม่มีนะทีมไทยไม่ได้แข่งขันนะครับนะแล้วก็เทนนิสวันนี้นะครับไม่มีไทยแข่งนะนะครับรายงานไปแล้วเหลือคู่ที่หลังจากไทยแข่งขันนะครับกลับมากีฬาอื่นๆนะครับหลังจากที่ ไม่ได้ติดตามเรื่องไม่ได้ติดตามเรื่องของฟุตบอลนะไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดแต่ก็รายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มนะซึ่งกลุ่ม B เกมที่2นะฮะไทยเจอกับเวียดนามนะครับก็ปรากฏว่าทีมไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะนะครับไทยชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูจากสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10นะแล้วก่อนจะหมดเวลาการแข่งขันครับชัยพลอดทนนะครับก็ยิงประตูให้ไทยชนะนะครับนาทีที่90บวก3นะครับสกอร์รวม2ประตูต่อ0นะครับโอ้นะไทยก็ชนะไปนะครับแอนโทนีฮัสซันนะกุนซือก็ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะในนัดที่ไทยชนะ 2-0 นะเข้าชิงชนะเลิศ FIFA อาเซียนคัพ2026นะครับผมบอกว่ายินดีกับนักกีฬาทุกคนนะก็ยินดีนะครับสำหรับสิ่งที่เขาทำมาทุ่มเทลงไปนะแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลำบากแต่คิดว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ได้เหมือนกับที่เราวางรูปแบบไว้แต่ว่านะบางทีเกมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มองในแง่จิตวิทยาก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราเจอกับทีมแข็งแกร่งที่ไม่แพ้ใครมายาวนานกว่า26นัดจากเวียดนามแล้วก็เราชนะได้นะครับนะฮะซึ่งตอนนี้เรามี6คะแนนนะเวียดนามมี3คะแนนฟิลิปปินส์นะครับปากีสถานนะครับก็เป็นทีมที่ยังไม่มีแต้มนะครับฟิลิปปินส์มี3คะแนนนะเวียดนามมี3นะปากีสถานยังไม่มีแต้มนะครับไทยวันนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับหลังจากที่ชนะมานะครับอยู่ที่ฟิตเนสโรงแรมทรานเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับทางด้านของโค้ชแอนโทนีโอซันนะครับก็ให้นักกีฬาของเรานะครับฟื้นฟูร่างกายนะครับให้เต็มที่นะครับให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งเกมต่อไปวันที่2นะพรุ่งนี้คงจะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะในการเจอกับเวียดฟิลิปปินส์นะครับจะได้ซ้อมอีกครั้งหนึ่งในการเข้าใจแทคติกรูปแบบในการเจอกับฟิลิปปินส์พรุ่งนี้วันที่2นะเจอกับฟิลิปปินส์16นาฬิกานะครับที่สนามศรีชาลักษ์ฮารุปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับนะฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมีข่าวดีว่าทางฟีฟ่านะอนุญาตให้เราได้ชมได้ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันช่องทางของดาซอนนะครับนะดาซอนนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการดูฟุตบอลนะครับของทางญี่ปุ่นนะก็ตัว D ตัว A ZN นะนะครับ D in ZN นะ D ผมขออนุญาตนะดูก่อนนะว่าสะกดว่ายังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังหาไม่เจอนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับทางด้านของ FIFA นะครับ FIFA อาเซียนคัพนะฮะ DAZN นะ DAZN นะครับก็ปลดล็อกนะก็เข้าไปที่แอป DAZN นะครับวันนี้ก็เปิดคู่ให้ชมในคู่ของบรูไนกับฮ่องกงนะฮะก็คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากเป็นแฟนฟุตบอลนะครับนะฮะก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูว่าเว็บแอปนี้แอปพลิเคชันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะก็เป็นดาโซนดาโซนนะฮะอ่านว่าดาโซนนะครับก็เป็นสื่อที่เข้าถึงเรื่องของกีฬานะฮะดาโซนนะครับตัว D ตัว A ตัว ZN นะ DAZN นะครับก็เป็นสตรีมมิ่งของกีฬานะถ่ายทอดสดไฮไลท์เรื่องของฟุตบอลต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดให้ดูคู่ของบรูไนนะครับเจอกับฮ่องกงนะครับนัดที่ไทยแข่งผมว่าน่าจะเปิดให้ดูอีกนะผมว่าอย่างนั้นนะครับปล่อยสัญญาณให้ดูแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องถึงฟุตบอลแล้วนี่ตอนนี้เรื่องของน้ำท่วมนะพูดถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามลู่จักรยานของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็อยู่ในกระทบอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับในส่วนของสนามกีฬาบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากยังมีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็รอบสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็จะมีประมาณทางด้านของปริมาณน้ำที่ยังท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งผลในการเดินทางเรื่องของการใช้งานของบุคลากรรวมถึงสังคมกีฬาต่างๆที่ตั้งอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนะก็เชื่อว่าอาจจะมีการเรื่องของการช่วยเหลือนะคลี่คลายลงในเร็ววันนี้นะครับนะที่นั่นมีจักรยานยิงปืนนะมี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอยู่ด้วยนะนะครับนะก็หลายๆสมาคมผู้ฝึกสอนนักกีฬาที่เอารถไปจอดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ จอดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยจอดหน้าเวโลโดมหัวหมากสนามจักรยานหรือจอดหน้าสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโค้ชเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อไปเตรียมกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นนักกีฬาต่างๆนะครับก็รู้ข่าวคราวว่ารถตัวเองก็น้ำท่วมนะฮะก็ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่ช่วยดูแลกันนะครับนี่คือเรื่องของวงการกีฬาการเจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังนะโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะก็พักที่แคหะคลองจันนะโค้ชบาสผู้ชงเนี่ยเป็นนักกีฬาจักรยานที่นั่งวีลแชร์นะตอนนี้นะก็มีปัญหาหลังจากอุบัติเหตุจากการซ้อมจักรยานนะครับช่วงล่างก็ไร้ความรู้สึกต้องนั่งวีลแชร์นะเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ที่แคหะคลองจันเหลือมาม่าอยู่ซองนึงนะ น้ำอยู่ขวดนึงนะครับจะทำอย่างไรโค้ชตั้มวิสุทธิ์เกษียพัฒน์นะครับนะซึ่งนำทีมจักรยานลังกาวีไปแข่งขันทัวร์ลังกาวีอยู่นะได้พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรก็ได้น้องทีมชาตินะครับที่อยู่ในแคมป์เดียวกันอย่างน้องออมรัชนนท์นะครับแล้วก็หลายๆคนนำรถมารับนะครับเพราะว่าไปให้ย้ายอยู่ที่พักอยู่ที่อื่นนะซึ่งเดินทางได้สะดวกนะครับนะเพราะว่าแขกของจันเนี่ยบางทีเขาก็ปิดไฟบางช่วงเวลานะฮะเรื่องของไฟชงไฟช็อตก็มีด้วยนะครับนะก็เดินทางไปพักจุดที่ปลอดภัยแล้วสำหรับโค้ชบาสผู้ชงสายอุดมศิลป์นะครับว่ากันดูเรื่องของกีฬาต่อนะเรื่องของฟุตบอลเมื่อวานนี้นะฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A3 เนี่ยนะครับสเปนชนะโครเอเชีย4-1นะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเนี่ยโรดี้นะฮะกัปตันทีมชาติสเปนนะก็เอาถ้วย แชมป์เวิลด์คัพสมัยที่2นะของสเปนมาโชว์ต่อหน้าแฟนฟุตบอลด้วยนะครับนะก่อนที่จะเจอโครเอเชียแล้วก็โรดี้ก็นะก็นำทีมให้สเปนชนะนะโครเอเชียนะครับ4-1โดยเฉพาะลามินยามานยิง2 ประตูนะนิโก้วิลเลียม1 ประตูมาร์คบูเบลอีก1 ประตูนะครับนะลามินยามานเนี่ยเปิดหัวลูกแรกเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะยิง2 ประตู 1 ประตูนะลามินยามานเนี่ยนะครับนะก็ให้สเปนชนะรอบแรกในบ้านนะครับนะฉลองเลยฉลองคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะนะครับสร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ที่มาเชียร์กันนะครับนัดต่อไปก็จะไปเจอกับเชกเกียส่วนโครเอเชียเจอกับอังกฤษนะครับอังกฤษนะก็เอาชนะเชกเกียไป2-0นะเมื่อวานนี้นะฮะได้ประตูจากแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็แฮร์รี่เคนด้วยเนื่องจากว่าผู้เล่นของเชกเกียเหลือ10คนด้วยนะพาเวลซูนะครับเจอใบแดงนาทีที่25นะครับนะลูกทีมของโทมัสทูเคิลครับอังกฤษก็คว้า3 แต้มนะ3 แต้มนะหลังจากที่ผ่านไป2 นัดนะตอนนี้ก็ชนะได้อีก3 แต้มนะครับข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลนะครับนะข่าวใหญ่ในเดี๋ยวอังกฤษจะไปเจอโครเอเชียก่อนหน้านะแล้วก็เช็กเกียเจอกับสเปนนะนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับส่วนข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกนะยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดฐานละเมิดกฎการเงินอย่างรุนแรงนะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระมีคำสั่งมีคำตัดสินให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะมีความผิดจริงในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกทั้งหมด115 ข้อหานะครอบคลุมระยะเวลายาวนานกว่า9 ฤดูกาลตั้งแต่ปี2009ถึง2018นะครับซึ่งคณะกรรมการอิสระบอกพบหลักฐานนะว่าสโมสรจงใจใช้ วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินจริงร่วมกันมากกว่า900 ล้านปอนด์ผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่เป็นรูปแบบอำพรางนะครับแต่ว่าทางสโมสรนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกแถลงการหลังจากที่ได้รับคำตัดสินมานะคำทางด้านของคำตัดสินนะครับก็บอกว่าก็จะมีเวลาที่จะอุทธรณ์ในวันที่2 ตุลาคมนะบอกยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในวันที่2 ตุลาคมนะครับนี่คือเรื่องของวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังไลฟ์อาจจะหลุดไปนะขออภัยด้วยนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันเป็นวันที่1กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัธนิติดิถอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องคมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
3: พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษา ณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
4: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ํา 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดําเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ําได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกณคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการ และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
6: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรหมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6 แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องพบสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพอลส์เบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2ต่อ1เซต 21-17 12-21 และ 15-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรสีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน0ต่อ2เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโกอาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างวุดวิด154ต่อ158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ0ต่อ2เซต1ต่อ6และ4ต่อ6ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซว่านักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ0ต่อ2เซต3ต่อ6และ0ต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม0ต่อ2เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น. นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไป
10: ผลตรวจผล B เนาะก็ออกมาก็ตรงกับผล A นั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
9: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองปุณิพัฒน์สอนการรายงาน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
12: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับศูนย์ไปในที่สุด
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ20:30 นจนถึงเวลา21:00 นนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หน้าตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2 เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยุโรปเปียนสูง4 ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่า100 ปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องปิดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงใหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นสร้างผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

หนุ่มหน้าหล่อเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้ๆว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กกุนชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปลิ่นพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัยเฟซบุ๊กเพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่เนี่ยมองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกรั้วเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นอันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลิ้นทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็หงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะพ่อแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบทึมเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นข้าวเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2 ชั่วโมงกว่าเต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆด้านพ่อเครื่องสำอางอย่างนานั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนเพราะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบเกงเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่สองก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปดย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่แบบพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเรื่องบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวเราะจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปะวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครเขาทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดสดร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการสาราวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
8: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบ ปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสารพงมารายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาญัตติด่วน8ญัตติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอญัตติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
15: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมา

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมวันนี้รายการเพลงพระคุณมาอยู่ดูแลท่านผู้ฟังนะวันนี้วันพุธแล้วนะครับผมกึ่งกลางสัปดาห์พอดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นวันส่งท้ายปีงบประมาณ2569กันด้วยนะครับผมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่แล้วนะยังไงแล้วอวยพรให้ปีนี้ที่ผ่านพ้นไปนะก็อันไหนดีๆก็เก็บไว้นะแต่อันไหนที่แบบว่าโอ้ยย่ำแย่เหลือเกินนะก็ทิ้งไว้ให้กับปีงบประมาณเก่าเนาะปีหน้าปีงบประมาณ2570แล้ว70นี้ก็จะเป็นปีที่เราเดินกันต่อนะไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานไหนๆก็ตามที่นับปีงบประมาณเป็นปีที่เราทำงานกันนะครับก็ขอให้ราบรื่นนะครับผมแล้วก็ประสบความสำเร็จง่ายๆเนาะไม่ยากแล้วก็ภัยพิบัติก็น้อยลงนะฮะแต่อื่นใดแล้ววันนี้ก็บอกว่า 40% ของพื้นที่นะครับแต่ว่าฝนก็ยังตกในพื้นที่จังหวัดลำพูนอยู่นะตอนเย็นๆนะก็มีฝนตกอยู่ยังไงแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ไข้หวัดระบาดนะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โรคเกี่ยวกับหน้าฝนเนาะไม่ว่าจะเป็นยุงลายไข้เลือดออกนะครับแล้วก็รวมไปถึงฉี่หนูมือเปื่อยเท้าเปื่อยต่างๆสิ่งเหล่านี้แหละครับผมอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมไปถึงใครที่กำลังขับรถขับราอยู่ตอนนี้ใครขับผ่านจังหวัดลำพูนเปิด95เมกะเฮิรตซ์นะครับก็จะได้ยินเสียงน้องอันเนาะยังไงแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่ด้วยละกันใครที่ยังไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยดึงมารัดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยทุกที่นั่งนะต้องบอกว่าทุกที่นั่งเลยนะครับรวมไปถึงหมวกกันน็อกใครที่ขับขี่ด้วยจักรยานยนต์นะอย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยนะสวมใส่ให้เป็นตัวอย่างกับน้องๆนะบางทีตัวน้องๆตัวเล็กๆนะครับผมมีหมวกนะมีหมวกมีไซส์นะครับผมสามารถหาซื้อกันได้มีลายกระตุ้งการ์ตูนเยอะเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆและการน้องๆก็จะได้อยากสวมใส่เหมือนกับผู้ปกครองนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้อยากจะให้ระวังเป็นพิเศษจริงๆถนนมันลื่นแล้วก็ทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีนะครับดังนั้นแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังดูแลท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้เผื่อใครขับรถขับราเผื่อง่วงเนาะก็เปิดน้องอันฟังได้แต่ช่วงนี้นะครับผมก็เป็นเพลงลูกกรุงนะครับผมที่จะนำมาฝากกันใครชอบเพลงเก่าเพลงเดิมก็มาหาฟังกันได้นะครับกับ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราก็ติดตามในเรื่องของเพลงต่างๆไปแล้วนะครับผมช่วงนี้นะครับผมเอาในเรื่องของข่าวคราวสบายๆมาฝากกันสักหน่อยละกันนะครับผมบางวันน้องอันเอาสุขภาพมาฝากบางคนบอกโอ้น่ากลัวเหลือเกินนะครับผมแต่วันนี้เอาในเรื่องของมวยนะฮะหลายคนก็ชอบดูมวยกันนะครับมวยไทยก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเรานะแต่ว่าครั้งนี้เราจะนำขึ้นไปสู่เวที IMF World Bank นะครับการประชุมในเรื่องของเกี่ยวกับการเงินนะครับระดับนานาชาติเลยที่จะมาจัดขึ้นในประเทศไทยของเรานะฮะมวยไทยจากศิลปะแม่ไม้มวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีของ IMF World Bank ด้วยนะครับถ้าพูดถึงมวยไทยเนาะหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วแหละนะครับบางคนก็ชอบดูนะหลายคนอาจจะนึกถึงกีฬาแล้วก็การแข่งขันแต่จริงๆแล้วนะมวยไทยยังเป็นอีกหนึ่งในต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์นะของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนมากๆเลยเราลองสังเกตดูนะเวลาประกวดนางสาวไทยนางงามต่างๆนะเขาก็จะใช้ชุดนะประจำชาติมีมวยไทยก็ไปเกี่ยวข้องมีศิลปะเกี่ยวกับมวยไทยมีรัดเกล้ามีนวมมีกางเกงเนาะที่เราเห็นกันนะแต่ในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมมวยไทยของเรากำลังจะออกไปทำความรู้จักกับผู้คนนะจากทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในการประชุม IMF World Bank Group นะครับเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้ก็กลางเดือนหน้านี้นะครับเมื่อพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนหน้าแล้วเนาะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากนานาชาติเดินทางมาร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินทั่วโลกเลยนะครับนอกจากสาระสำคัญบนโต๊ะประชุมแล้วยังมีเรื่องของการจัดนะครับไทย Culture Show นะครับผมเขาเป็นไทย Cultural Show เพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยให้กับผู้ที่เข้าร่วมนะครับได้สัมผัสโดยหนึ่งในไฮไลท์นะครับผมที่น้องอันเกริ่นไปก็คือการแสดงมวยไทยนั่นเองจะเกิดขึ้นในวันที่15 ตุลาคม 2569ซึ่งจะถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทยผ่านการแสดงที่สะท้อนทั้งความงดงามจังหวะแล้วก็เอกลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยของเรานะครับผมน่าสนใจตรงที่มวยไทยเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องกีฬาแต่เชื่อมโยงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปด้วยเลยนะครับผมเพราะเมื่อผู้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักมวยไทยมากขึ้นก็จะเกิดโอกาสในการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายที่ฝึกสอนเนาะการท่องเที่ยวสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเราจะเห็นตอนนี้นะครับฝรั่งมังค่าเนาะเข้ามาลงเรียนมวยไทยนะเพื่อการออกกำลังเยอะมากๆเลยใครลองไปหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้นะมีค่ายมวยเปิดสอนอูเยอะมากเพื่อเขาออกกำลังกันนะรวมถึงกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาประเทศไทยกันด้วยการนำเสนอมวยไทยครั้งนี้นะแสดงในงานระดับนานาชาติครั้งจึงไม่ได้เป็นเพียงการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมแต่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะเล่าเรื่องประเทศไทยแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มันกว้างขึ้นนะเลนมันกว้างขึ้นจากแม่ไม้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เราคาดหวังกันไว้นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญนะที่ความเป็นไทยเราจะกำลังจะแสดงออกมาหากนำมาสร้างเรื่องราวแล้วก็ต่อยอดอย่างเหมาะสมก็จะสามารถเดินทางไปในเวทีวัฒนธรรมที่ต่อยอดไปถึงเวทีนานาชาติไปสู่เวทีเศรษฐกิจโลกได้นะใครจะไปรู้ล่ะว่าวันนึงมวยไทยเนี่ยจะนำไปสู่โต๊ะอาหารของ IMF นะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับประเทศซึ่งเป็นนานาประเทศด้วยนะครับก็จะได้รับชมกันแล้วก็จะได้รู้จักวันหน้านะครับผมเราอาจจะมีธุรกิจนะพาทัวร์ไปมวยไทยต่างๆก็ได้ตอนนี้คนก็ยินนิยมมากถ้าใครดูแบบว่าหลายๆช่องที่ถ่ายทอดเนาะจะเห็นฝรั่งมังค่ามานั่งดูมวยไทยเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่เราจะชักชวนคนนะเข้ามาใช้บริการในเรื่องของมวยไทยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการออกกำลังหรือการชมเพื่อเป็นกีฬานั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะกับการประชุม IMF ครั้งนี้มวยไทยขึ้นโต๊ะ IMF วันที่15 ตุลาคม 2569นี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมหลายๆที่เหมือนกันนะเพราะเห็นมีส่งข่าวมาไม่ว่าจะเป็นทางพิษณุโลกเนาะก็อาจจะมีในเรื่องของน้ำเริ่มหนุนสูงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพที่ยังมีบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่นะครับผมอันนี้เอาเป็นเกร็ดความรู้ละกันเนาะเผื่อว่าวันหนึ่งวันใดนะต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ไม่รู้ดังนั้นแล้วรู้ไว้นะครับก่อนที่เราจะเจอเหตุการณ์เหล่านี้เนาะรถน้ำท่วมต้องทำยังไงกันบ้างนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ททันทีนะป้องกันในเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองห้ามสตาร์ทรถทันทีนะครับผมหากน้ำเข้าห้องเครื่องให้ลากรถขึ้นมาแล้วเอาไปเช็คดีกว่านะครับผม2ก็คือการถ่ายภาพความเสียหายเนาะเก็บภาพระดับน้ำแล้วก็ร่องรอยความเสียหายเป็นหลักฐานไว้ก่อนตัดระบบไฟฟ้านะครับหากทำได้อย่างปลอดภัยให้ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับโดยเฉพาะรถ EV นะตอนนี้รถ EV ก็เยอะเหมือนกันนะพร้อมให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการนะครับผมข้อที่4เลยก็คือการตรวจเช็คเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเบรกสายไฟหรือกล่องควบคุมนะเพื่อที่จะได้ตรวจเช็คว่าโอ้ตรงไหนมีที่ต้องซ่อมตรงไหนที่มีต้องเปลี่ยนบ้างนะครับแล้วก็ทำความสะอาดไล่ความชื้นออกไปนะครับผมพรมเบาะต่างๆแล้วก็ภายในตัวรถนะให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันในเรื่องของเชื้อราแล้วก็กลิ่นอับนะฮะแค่ฝนตกมาเนาะเราก็รู้สึกว่ารถของเราเริ่มเหม็นอับแล้วนะครับแต่นี้โอ้น้ำท่วมอีกนะอาจจะต้องแบบทำความสะอาดเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ให้ช่างนะครับสุดท้ายเลยให้ช่างมาประเมินก่อนจะใช้งานละกันว่าสภาพรถของเราเนี่ยมันเรียบร้อยดีหรือไม่นะครับก่อนจะนำกลับมาขับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมอันนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะเขาเอาออกมาเพื่อที่จะได้มาย้ำเตือนให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ดูแลรถกันนะครับหลังน้ำท่วมช่วงนี้ก็มีหลายหน่วยงานด้วยกันที่เข้าไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมนะครับอย่างแล้วก็อาจจะต้องแบบดูแลกันหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานคนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่นะครับเข้าใจว่ามันแบบว่าหนักหน่วงเหมือนกันเนาะดังนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเลยละกันนะช่วงนี้ยังไงแล้วก็จะมีฝนอยู่ประปรายนะภาคเหนือของเราก็40-50%นะครับผมในฝั่งบ้านเรานะครับผมแต่จะไปหนักอยู่ที่ทางกทมนะก็อาจจะมีบ้างนะครับผมยังไงแล้วก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำฝนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะหรือว่าทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆนะรวมไปถึงสวท.ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆนะครับก็จะมีการรายงานแบบนี้แหละให้ท่านผู้ฟังนะครับได้รับฟังเหมือนกันเลยนะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในห้วงจังหวัดนั้นๆนะครับให้ทันท่วงทีเหมือนกันนะครับผมแน่นอนเลยว่าวันนี้เพลงพวกคุณก็นำเพลงนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังเนาะให้ได้คลายเครียดกันคลายความเครียดคลายความเหงาในช่วงกลางคืนแบบนี้นะครับผมรวมไปถึงก็เอาข้อมูลข่าวสารมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะอาจจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีเบาๆหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เครียดกันมากเนาะแต่บางวันถ้ามันมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะมาเล่าเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันบ้างสลับกันไปนะท่านผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอนสุขภาพหรือแม้แต่ข่าวคราวที่นำมาฝากวันนี้นะครับผมเรากลับมาเจอกันแบบนี้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับช่วงเวลาก็คือ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเพลงเพื่อคุณเพลงลูกกลุ่มเพราะที่นำมาฝากกันไว้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องลากันแล้วครับผมราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ฟังเพลงกันต่อได้นะครับหากใครนอนดึกอยู่กันถึงยาวๆจนถึงเที่ยงคืนกันเลยกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน95 เมกะเฮิรตซ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยง
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Map ที่พัฒนาโดย Jisda ไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1-3ตุลาคมนี้ประมาณ230-500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี
7: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ำ 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4-6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ122ล้าน9แสน70,000คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ3ล้าน 170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณ อยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมมิกค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อได้เพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่สามลมรักคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

จบไปแล้วค่ะพลางรักฝันถึงคนรักและที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือลมรักคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงบางกอกลาทีซึ่งเราจะฟังกันต่อไปนี้จากการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะคุณวินัยและคุณชวลีค่ะจะต่อได้เพลงดีกันนะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและดาวในใจสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณวรนุชค่ะเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ผ่านไปแล้วบางกอกลาทีดีกันนะและดาวในใจต่อได้เสียงของคุณวินัยเพลงหัวใจศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณวรนุชเพลงอย่าเพียงแต่มองเพลงนี้ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อร่วมกันแต่งและเพลงที่3เสียงของสุนทรภรณ์ห่วงเธอทาตรีแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ในชุดต่อไปนี้เราจะเริ่มด้วยคุณวินัยและคุณศรีสุดาในเพลงรักจำร้างผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประกาศและครูเอื้อนะคะและผู้แพ้รักโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนืออนุมัติงบประมาณเร่งด่วน126ล้านบาทรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือเน้นซ่อมแซมระบบระบายน้ำและฟื้นฟูพื้นที่เสียหายในจังหวัดน่าน
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณ96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ที่รับความเสียหายในจังหวัดน่านสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำและพื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดซ่อมแซมสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงจะทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและเพชรบูรณ์ส่วนงบประมาณเพิ่มเติมอีก30ล้านบาทสำหรับจังหวัดน่านมุ่งเน้นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นสำคัญโดยจะนำไปซ่อมแซมตลิ่งที่เสียหายสร้างบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยที่สูญเสียที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบประปาชุมชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทุนยุติธรรมปรับเวลาอนุมัติช่วยเหลือประชาชนเหลือ18วันจาก70วันขณะที่ปีนี้สนับสนุนเงินช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไปแล้ว297ล้านบาท พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ากองทุนยุติธรรมเร่งปฏิรูปบริการครั้งใหญ่โดยตัดลดระยะเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2570และเตรียมพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 2,400 รายรวมวงเงินเกือบ297ล้านบาทครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือต่อสู้คดีการวางหลักประกันปล่อยชั่วคราวการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตลอดจนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนกว่า 42,000 คนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคมอย่างเป็นธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าที่ผ่านเกณฑ์ IEC สามารถขึ้นทะเบียนมอกได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับหรือมอกเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้านำเข้าด้อยคุณภาพทั้งในภาครัฐและภาคประชาชนยืนยันผู้ประกอบการที่นำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าระดับนานาชาติหรือ IEC สามารถนำเอกสารมายื่นขอทะเบียนมอกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทดสอบซ้ำใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน5วันและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนในเดือนตุลาคมสมอเตรียมออกใบอนุญาตนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน IEC ถึง279รายการโดยทยอยนำเสนอมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆในระบบเช่นอินเวอร์เตอร์สายไฟและแบตเตอรี่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในระยะต่อไปพร้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าโดยไม่สร้างภาระด้านต้นทุนหรือความล่าช้าในการดำเนินงานอย่างแน่นอนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้า
8: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักคำว่าความสำคัญภัยที่มีความสำคัญอาชีพใดที่มีความสำคัญเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญพ่อแม่ลูกหลานบุคคลใดที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นมีคำถามว่าสำคัญอย่างไรเราลองมานึกดูอันดับแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอาชีพและศีลธรรมข้อที่1ปู่ย่าตายายสำคัญอย่างไรปู่ย่าตายายนั้นตั้นเป็นประดุจดังเทพเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้ตั้นก็เปรียบเสมือนดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของวงตระกูลท่านมีความสำคัญก็คือเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเฮาณปัจจุบันวันนี้ความเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านคือศูนย์รวมจิตใจที่คอยให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานปู่ย่าตายายของเฮานั้นจะไปถือว่าเปิ้นเป็นคนแก่เฉยๆแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเฮาระดับหนึ่งและก็เป็นระดับที่สูงตัวนะต่อมาก็คือพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านเป็นผู้สร้างและค้ำจุนครอบครัวในทุกมิติในทุกเรื่องทุกด้านมีความสำคัญคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาและเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความมั่นคงของลูกของเต้าเสาหลักต้นนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหล่อหลอมเพื่อทุกคนในบ้านเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมตัวเองมาเจอว่าไปอบรมสั่งสอนลูกเพื่อเป็นคนที่บดี อันนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่ละพ่อแม่บอกว่าจะเป็นคนอย่างใดก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีเหมือนกันหมดพ่อแม่จึงเป็นเสาหลักของครอบครัวที่สำคัญอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาลูกจะมีความสำคัญอย่างใดล่ะลูกมีความสำคัญคือลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่ลูกคืออนาคตและผู้สืบทอดของครอบครัวความสำคัญลูกคือผลผลิตแห่งความรักและการลงทุนชีวิตของพ่อของแม่การที่มีลูกเป็นคนดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถเปิ่งปาตัวเองได้คือความภาคภูมิใจสูงสุดนอกจากนี้ลูกยังเป็นผู้สืบสกุลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์หรือธุรกิจของครอบครัวต่อไปนี่คือความสำคัญของลูกจะแปลว่าลูกบ่สำคัญบ่ใช่นะความสำคัญของลูกก็มีแหมอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อมาญาติพี่น้องอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนนอกครอบครัวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าลุงป้าน้าอาพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายพี่เขยน้องเขยไอ้เขยบรรดาท่านเหล่านี้ถือเป็นญาติพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรญาติพี่น้องเป็นร่มเงาคือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางจิตใจตีไก่ชิดที่สุดมีความสำคัญคือเป็นกลุ่มคนที่ร่วมสายโลหิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องและเปิ่งปาอาศัยกันได้ในยามยากเปรียบเสมือนร่มเงาที่ให้ความร่มเย็นและปลอดภัยทางจิตใจพ่อบอกว่าจะเกิดอะไรอย่างขึ้นญาติพี่น้องก็คือคนกลุ่มแรกที่จะบ่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันทีนี้ต่อมาบุคคลสำคัญอย่างที่5ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญด้วยกันเพราะส่วนใหญ่เฮามักจะทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านตลอดเป็นต้นว่าอาจจะปากันปลูกต้นไม้ข้ามหัวข้ามแดนกันหรือว่าแป่งหัวขยับเขตขยับแดนกันหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยวิธีใดก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามองในมุมดีแง่ดีเพื่อนบ้านนั้นเป็นประดุจดังรั้วบ้านคือเป็นผู้พิทักษ์และเกราะป้องกันภัยในชุมชนความสำคัญตามหลักก็คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านคือคนที่หันหน้ากันทุกวันสามารถช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดูแลบ้านเรือนคณะที่เฮาบ่อยู่การมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนบ้านบ่ดีก็ต่อกับมีโจรอยู่ใกล้บ้านเนอะเขาจะต้องสร้างอัธยาศัยใจคอที่ดีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเฮาแก่งกันอย่างลำลำก็แบ่งให้เพื่อนบ้านพ่องไปเอวที่ฮันที่นี่มาก็มีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านพ่องเปิ้นจะฮื้อเฮาบ่ฮื้อเฮาก็สุดแท้แต่ขอฮื้อเฮาฮื้อเปิ้นกันละกันต่อมาอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนอะเพราะอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวคือเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาชีพมีความสำคัญคืออาชีพสุจริตก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการหล่อเลี้ยงชีวิตจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการมีอาชีพที่มั่นคงทำให้ครอบครัวสามารถยืนหยัดและเปิ่งปาตัวเองได้ในสังคมต่อมาศีลธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตคือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญคือศีลธรรมเป็นตัวแบ่งแยกความผิดความถูกช่วยควบคุมความโลภความโกรธและความหลงทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติ บ่เบียดเบียนผู้อื่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางเพื่อเฮาตัดสินใจทำแต่สิ่งที่ดีงามบ่ลงพิษไปในทางที่เสื่อมบทสรุปก็คือครอบครัวในอุดมคติเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแนวคิดอุดมคติครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันต้นแบบของสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สองนี่นะสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่สังคมชื่นชมและอยากเอาเป็นแบบอย่างประการที่สามคือการเป็นแบบอย่างในทางสังคมครอบครัวนี้จะขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วในชีวิตปลูกความคิดให้สังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่าบ่สำคัญเน้อหนึ่งปู่ย่าตายายสำคัญท่านเปรียบประดุจดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของลูกหลานสองพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นผู้สร้างครอบครัวสามลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่สี่ญาติพี่น้องเป็นร่มเป็นเงาและก็ห้าเพื่อนบ้านเป็นประดุจดังรั้วบ้านหกอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวเจ็ดศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตเจ็ดอย่างเจ็ดประการนี้รวมเรียกกันว่าสิ่งสำคัญเจ็ดอย่างในชีวิตก่อให้เกิดแนวคิดอุดมคติที่ดีงามก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีก่อให้เกิดแบบอย่างทางสังคมที่ดีเป็นการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้ชีวิตปลูกความคิดให้แก่สังคมอันนี้คือความสำคัญของปู่ตาย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานรวมไปถึงชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องสร้างความสำคัญให้กันบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงท่านทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งความคิดของตัวเฮาพลังแห่งความรู้สึกในทางที่ดีเฮ้กับตัวเฮาแล้วก็ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายตามคตินิยมความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีวิธีการกำหนดนับเวลาในโลกนี้เอาตามสมัยของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเรียกกันว่ากับกอไก่ไม่หันอากาศปอปาปอปาและกอกะลันคำว่ากับนี้แปลว่าการกำหนดจำนวนนับถ้าหากว่าบางทีเป็นระยะเวลายาวนานเป็นเรียกกันว่ามหากับถ้าหากช่วงใดที่อยู่ในช่วงโลกมนุษย์มีความเจริญเป็นก็เรียกกันว่าพัทรกับอย่างณปัจจุบันวันนี้เขาเรียกกันว่าพัทรกัปในพัทรกัปนั้นมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดมาเป็นพระโปรดโลกชี้แจงแสดงแนะแนวทางแก่บรรดาเวนยสัตว์ห้าพระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้ากกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมณะพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าโคตมะและก็เหลือแห่งองค์หนึ่งที่ยังไม่ได้เกิดเตื้อคือพระพุทธเจ้าอริยะเมตไตรองค์ปัจจุบันนี้เรียกกันว่าพระพุทธเจ้าโคตมะญาติโยมเพื่อจำไว้เนอว่าพระพุทธเจ้าของเฮานั้นมีพระนามโดยชื่อว่าสิทธัตถะ มีพระนามโดยโคตโดยตระกูลว่าโคตมะคือโคตมะสิทธัตถะอันนี้ทางอินเดียนั้นเปิ้นเอานามสกุลขึ้นก่อนชื่อตามบ้านเฮานี่เอาชื่อขึ้นก่อนนามสกุลพระพุทธเจ้าชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติแล้วก็ประสูติเกิดในโคตมะโคตตระกูลของเปิ้นสากยวงศ์นี้มีชื่อตามตระกูลตามโคตว่าโคตมะในสมัยนี้เนี่ยเปิ้นเรียกกันว่าภัทรกัปแต่ว่าบางสมัยบ่มีพระพุทธเจ้ามาประสูติเลยอันนั้นเปิ้นเรียกกันว่าสุญญกัปมีเรื่องเล่าไว้ว่าในกัปที่91นับถอยหลังจากภัทรกัปนี้ไป91อันนี้เป็นสุญญกัปเป็นกาลเวลาที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าบ่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาโปรดโลกมนุษย์โลกานี้มีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าตะอันแต่ท่านก็รู้ธรรมเฉพาะพระองค์รู้ธรรมแล้วท่านยินดีเปิงใจที่จะเสวยวิมุตติสุขในการหันอัตถันธรรมเฉพาะพระองค์บ่ได้ชี้แจงแสดงธรรมโปรดผู้ใดผู้หนึ่งมีมานพหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าปุณณมานพปุณณมานพเป็นชื่อปัจจุบันแต่ว่าอดีตการในสมัยที่เป็นสุญญกัปโลกว่างจากพระพุทธเจ้านั้นเปิ้นไปบังเกิดในตระกูลของพราหมณ์ครั้นเจริญวัยเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วเปิ้นสำเร็จการศึกษาในศิลปศาสตร์ของพราหมณ์และได้หันโทษของปัญจกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมรมคือหันรูปว่าเป็นสิ่งที่บางามได้รสในสิ่งที่บ่พึงพอใจได้กลิ่นอันบ่น่าใคร่น่าปรารถนาได้ฟังเสียงอันบ่ก่อให้เกิดมโนรมังความละเมาเอาใจได้สัมผัสในสิ่งที่บ่เปิงใจและก็จิตใจของตนนั้นรู้อารมณ์ด้วยความนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายทีนี้ก็เปิ้นมามองหันว่าในขัมมะบารมีการละคราวาสยาวเรือนออกบวชเป็นเรื่องที่ดีเปิ้นจึงได้ออกบวชเป็นพระดาบสแล้วก็สร้างบรรณศาลาคือศาลาที่มุงด้วยใบไม้อาศัยอยู่ณบริเวณป่าหิมวันตประเทศคือในป่าหิมปานพุนณที่หันบริเวณเงื่อมเขาแห่งหนึ่งซึ่งบ่ใกล้บ่ไกลจากที่พระดาบสประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอยู่นั้นมีพระปัจเจกะพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพำนักพักปฏิบัติธรรมอยู่วันหนึ่งพระปัจเจกะพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอาพาธป่วยไข้และเสด็จดับขันธปรินิพพานในเวลาที่พระปัจเจกะพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ได้บังเกิดแสงสว่างลุกโชติช่วงโชตนาการเป็นแสงลุกโพล่งขึ้นหมีก็ดีหมาป่าก็ดีเสือดาวก็ดีตลอดจนกระทั่งถึงราชสีสัตว์ร้ายต่างหลายต่างปวงสัตว์ป่าทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในภัยสนป่านั้นก็ได้ปากันส่งเสียงร้องห่วยหวนเคลื่อนคางขึ้นต่านพระดาบสหันเหตุอัศจรรย์ดังนั้นแล้วก็เหลียวพอตั้งนั้นกำหนึ่งตั้งนี้กำหนึ่งเพื่อจะพิสูจน์ว่าแสงสว่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจึงได้เดินทางไปสู่เงื่อมเขาแลเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานอยู่ที่บริเวณเงื่อมเขาเชิงเขาแห่งนั้นเปิ้นก็เลยไปซ้อเอาหญ้าซ้อเอาไม้หลัวไม้ฟืนที่เป็นไม้ดอกมีกลิ่นหอมเอามากองกันเต็มแล้วทำเป็นเชิงตะกอนขึ้นณบริเวณที่เชิงเขาเงื่อมเขาแห่งนั้นครั้นทำเชิงตะกอนเสร็จดีแล้วจึงได้เจิญเอาพุทธสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าวางไว้ตั้งปลายบนและได้ดำเนินการถวายพระเพลิงพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นพุทธสรีระอันปรินิพานไปแล้วครั้นถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ได้เอาน้ำอบน้ำหอมไปประพรมบริเวณเท่าและกระดูก
1: ทีนี้ก่อติ่งเงื่อมเขาแห่งนั้นมีเทวบุตรอยู่แห่งองค์หนึ่งเทวบุตรองค์นี้ยืนอยู่ในถ้ำกลางอากาศได้หันการกระทำของพระดาบทที่ปฏิบัติต่อพุทธสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กล่าวว่าสาธุสาธุข้าแด่ดาบทผู้เป็นสัตบุรุษคนดีกุศลกรรมที่ท่านปฏิบัติบำเพ็ญมานั้นคือการเชิญเอาพุทธสรีระของพระปัจเจกพุทธเจ้าสยามภูผู้มีความรู้เองเป็นเองขึ้นถวายพระเพลิงนั้นโดยเตจกุศลบุญบารมีนี้จะทำให้ท่านได้บังเกิดในสุคติภพตะอันจะไม่ได้ไปบังเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและจะมาตกนรกท่านจะได้ไปเกิดใหม่จะมีนามว่าปุณณะดังนี้ทีนี้มาในสมัยสมเด็จพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้โดยกุศลกรรมที่เปิ้นกระทำปั้มเปงมาเปิ้นได้เวียนว่ายตายเกิดท่องเที่ยวไปในสวรรค์เทวโลกและมนุสโลกคือพ่อมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบางทีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ที่นี้ในภพนี้ชาตินี้เปิ้นได้เกิดมาในตระกูลคฤหบดีพ่อเปิ้นเป็นเศรษฐีมีเงินอยู่บ้านบริเวณใกล้ตาน้ำสุปะปารกะอยู่ในสุนาปรันตะชนบทในพุทธบาทการคือสมัยพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ท่านมีชื่อว่าปุณณมานพปุณณมานพนั้นเปิ้นก็มีน้องบ่าวแห่งคนหนึ่งชื่อว่าจุลปุณณะเมื่อทั้งสองเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาแล้วได้ประกอบสัมมาอาชีพโดยการเป็นป้อก้ากองเกวียนนำเอาเกวียนจำนวน500เล่มไปก้าไปขายตามบ้านตามเมืองต่างๆในสองพี่น้องคือตันปุณณะและจุลปุณณะนั้นบางทีอ้ายเปิ้นก็นำเอาเกวียน500เล่มบรรทุกสินค้าไปขายในชนบทบ้านเมืองห่างไกลแล้วก็ไปซ่อซื้อเอาสินค้าจากบ้านนั้นเมืองนั้นปิกมาขายยังบ้านของตัวเองบางทีก็มอบให้จุลปุณณะผู้เป็นน้องเบาเป็นผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากองเกวียนนำเอากองเกวียน500เล่มไปก้าไปขายก้าต่างเมืองแล้วก็ซื้อของต่างเมืองมาขายในบ้านตนมันปรากฏว่าในกาลครั้งหนึ่งปุณณะผู้เป็นอ้ายบ่าวในหมอบเพื่อน้องบ่าวเฝ้าอยู่ที่บ้านส่วนตัวของเปิ้นนั้นนำเอากองเกวียน500เล่มแอวไปตามบ้านเมืองต่างๆไปก้าไปขายจูจอดรอดถึงเติงตันไปยังเมืองสาวัตถีโดยลำดับเมื่อไปถึงเมืองสาวัตถีนั้นได้ไปพำนักพักกองเกวียนอยู่ใกล้ๆกับวัดพระเชตวันมหาวิหารคันรับประทานอาหารเจ้าแล้วก็นั่งพักผ่อนตามสบายอยู่ในสมัยนั้นบรรดาศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนในเมืองสาวัตถีรับประทานอาหารเจ้ากินข้าวงายแล้วก็อธิษฐานสมาทานเอาศีล8สวมเสื้อผ้าอันสะอาดในมือตือเอาดอกไม้และของหอมแล้วก็พากันออกไปจากเมืองตามประตูด้านทิศใต้ไปสู่วัดพระเชตวันมหาวิหารเมื่อท่านปุณณะหันคนเหล่านั้นเดินทางกันมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก็เลยถามกระทาชายนายคนหนึ่งว่าอ้ายเหยคนเหล่านี้เปิ้นจะปากันไปที่ไหนกันพ่อใจคนนั้นก็ตอบว่าพ่อนายเหยพ่อนายบ่ฮู้อะหยังเลยกาพุทโธโลเกอุปันนังธัมโมโลเกอุปันนังสังโฆโลเกอุปันนังบัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วพระธรรมเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วเพราะอย่างนี้ละสาธุชนคนต่างหลายเจ้าเมืองสาวัตถีจึงพากันไปสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตันปุณณะพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าจากปากของกระทาชายนายคนนั้นก็บังเกิดติดประสาทะความเชื่อความเลื่อมใส
2: ได้ปาเอาบริวารของตัวเองจากกองเกวียน500นั่นก็มีบริวาร500คนเดินไปสู่สำนักวัดพระเชตวันมหาวิหารพร้อมกับหมู่สาธุชนคนเจ้าเมืองสาวัตถีไปถึงแล้วก็ไปยืนอยู่ท้ายสุดของเราบรรดาพุทธศาสนิกชนต่างหลายแต่แม้ว่าจะยืนอยู่ท้ายสุดของบรรดานักศีลนักบุญต่างหลายต่างพวงที่เพิ่นไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ายืนไก่ขนาดนั้นท่านพุทธะก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยพระสุรเสียงอันดังและไพเราะเปิ้นฟังอย่างนั้นก็ส่งกระแสจิตคิดไปตามทำให้บังเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอยากจะบวชขึ้นมาเมื่อบรรดาชาวเมืองสาวัตถีเปิ้นปิ๊กกันไปหมดแล้วท่านพุทธะก็เข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบถวายบังคมทูลอาราธนาขอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบรรดาภิกขุสังฆะ500ตนแวดล้อมอ้อมเป็นปริวารไปเสวยภัตตาหารณบริเวณปรัมตีกองเกวียนของเปิ้นพักอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ารับอาราธนาแล้วท่านปุณณะจึงให้บรรดาลูกน้องปากันแต่งปรัมขึ้นอย่างงดงามตั้งอาสนะน้ำกินน้ำใจแล้วก็จัดทำภัตตาหารถวายมหาทานแด่พระสงฆ์อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อครั้งเสวยภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุโมทนากับท่านปุณณะแล้วก็เสด็จกลับไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารท่านปุณณะมานพเมื่อรับประทานอาหารเจ้าเสร็จแล้วก็อธิษฐานเอาศีลแปดแล้วก็เรียกหัวหน้าคนงานที่คุมกองเกวียน500คนมาบอกว่าดูก่อนเธออันนี้คือเงินทองที่เฮามาก้ามาขายจากต้นทุนมันตะอี้ได้กำไรตะอี้แล้วก็ขายไปตะอี้เนิ่มทีนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเธอจงไปเซาะซื้อสินค้ากลับไปบ้านเฮาสุนาปรันตะชนบทพร้อมกับมอบทรัพย์สินเงินทองนี้ให้แก่น้องบ่าวของฉันคือจุลปุณณะและบอกว่าฉันนั้นจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าท่านสั่งเสียอย่างนั้นแล้วก็มอบหมายให้ลูกน้องของเปิ่นนำเอาเงินเอาสมบัติเอาสินค้าและกองเกวียน500กลับไปยังบ้านสุนาปรันตะชนบทส่วนตัวของเปิ่นก็เข้าไปบวชในสำนักของพระศาสดาตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเจริญศีลธรรมกรรมฐานกาลครั้งนั้นเมื่อเปิ่นเอาใจใส่ทำกรรมฐานอยู่กรรมฐานก็บ่ปรากฏต่อจิตใจของเปิ้นสักเตื้อต่อมาเปิ้นจึงคิดว่าอาณาบริเวณภูมิประเทศเขตเมืองสาวัตถีชนบทแห่งนี้บ่เหมาะสมกับเฮาอย่างใดเหตุก็ดีเฮาจะไปเรียนเอากรรมฐานจากสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลับไปสู่ที่อยู่ถิ่นเดิมของเฮาในสุนาปรันตะชนบทจึงเมื่อท่านเที่ยวบิณฑบาตในตอนเช้าเรียบร้อยแล้วปรีกหลีกเร้นออกจากหมู่ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วในตอนบ่ายได้ห่มผ้าเฉวียงบ่าเข้าไปกราบแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วครั้นแล้วก็ได้กราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ประทานพระพุทธวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงธรรมแก่หม่อมฉันโดยย่อหม่อมฉันเมื่อได้สดับรับฟังธรรมะจากพระองค์หม่อมฉันเป็นคนเพียงผู้เดียวเป็นตุเจ้าตนเดียวจักหลีกออกจากหมู่คณะจะบ่ประมาทจะตั้งความเพียรไว้จะมีใจเด็ดเดียวแล้วก็จะไปปฏิบัติธรรมอยู่พระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเปิ้นก็บอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่บ้านเกิดเมืองนอนของเปิ้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าปุณโณดูก่อนปุณณะมนุษย์คนเรานั้นมีรูปที่หันได้ด้วยจักษุคือหันด้วยตามีเสียงที่ได้ยินด้วยหูมีกลิ่นที่รับรู้ด้วยจมูกมีรสชาติที่รับรู้ด้วยลิ้ม มีโผฏฐัพพะการสัมผัสที่รับรู้ด้วยร่างกายมีธรรมารมณ์ที่รับรู้ด้วยจิตใจของเรารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์รับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเป็นอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่าฮักน่าชักให้ใคร่ชวนให้กำนัดยินดีถ้าพระภิกษุยินดีปึงพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ความเพลิดเพลินก็บังเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินเกิดขึ้นความทุกข์จึงบังเกิดขึ้นปุณโณดูก่อนปุณณะรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักษุคือพึงรู้ด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้รับรสด้วยลิ้นได้สัมผัสด้วยร่างกายแล้วก็มีความรับรู้ต่างอารมณ์หากปุคคละผู้ใดหันสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักฮือใคร่ชวนฮือกำนัดเมื่อพระภิกษุหันอย่างนั้นแต่บ่ยินดีบ่กล่าวสรรเสริญเบาใจเข้าไปพัวพันในธรรมารมณ์นั้นความเพลิดเพลินก็ดับไปและทีนี้ก็ความดับทุกข์ก็จะดับไปตัวเองปุณโณดูก่อนท่านปุณณะหากเธอพิจารณารูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะการสัมผัสและก็ธรรมารมณ์การรับรู้ด้วยใจว่าเป็นสิ่งของอันบันน่ารักบันน่าใคร่บันน่าปรารถนาเธอนั้นจะไม่ห่างจากธรรมวินัยของเราคือหมายความว่าถ้าพิจารณาหันรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ว่าเป็นสิ่งบดีบางามบน่ารักบน่าใคร่ย่อมเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกศีลธรรมกรรมฐานแก่พระเถระแล้วพระเถระก็เดินทางกลับไปยังแคว้นสุนาปรันตะชนบทบ้านเกิดของเปิ้นตอนแรกนั้นท่านก็เข้าไปสู่แคว้นสุนาปรันตะชนบทเข้าไปสู่อัมพหัตถบรรพตเข้าสู่หมู่บ้านแห่งปอกาเพื่อรับบิณฑบาตที่นั้นจุลปุณณะผู้เป็นน้องบ่าวของท่านจำเปิ้นได้จึงได้ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วเรียนเปิ้นว่าพระคุณท่านครับพระคุณท่านบ่ต้องไปค้างบ่ต้องไปพักที่อื่นนิมนต์อยู่ที่นี่เถอะท่านก็รับปากรับคำแล้วก็อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมในที่นั้นได้ระยะเวลาหนึ่งต่อจากนั้นท่านก็ไปสู่วัดสมุทธคีรีวัดนี้อารามนี้ตั้งอยู่ริมทะเลในที่นั้นมีที่สำหรับเดินจงกรมซึ่งเขาตัดเอาแผ่นหินที่เสียบเหล็กไว้ตรงปลายเอามาทำเป็นที่เดินจงกรมบ่มีใครเดินเหยียบแผ่นหินนั้นได้ทีนี้พอว่าขึ้นทะเลซัดมากระทบแผ่นหินแผ่นหินที่เสียบเล็กตรงปลายก็เกิดเสียงดังมากท่านพระปุณณเถระจึงคิดว่าที่นี่จงเป็นที่อยู่สำราญสำหรับผู้เอาใจใส่ในพระกรรมฐานเตอแล้วอธิษฐานทำมือทะเลสงบเสียงหลังจากนั้นมาตั้งก็ไปยังมาตุละคีรีในที่นั้นมีหมู่นกชุกชุมส่งเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งคืนทั้งวันพระเถระก็คิดว่าที่นี่บ่สำราญเพราะว่าเป็นที่ของนกอยู่นักมากมายจากนั้นก็ไปยังวัดมกุลการามวัดนั้นอยู่บ่ใกล้บ่ไกลจากหมู่บ้านปอกามากนักไปมาสะดวกเงียบบ่มีเสียงท่านพระปุณณเถระคิดว่าที่นี่เป็นที่สำราญเป็นที่สัปปายะจึงฮึสร้างที่พักกลางคืนที่พักกลางวันที่เดินจงกรมเป็นต้นแล้วก็อธิษฐานจำปัสสาอยู่หน้าที่หันเอกติวสังครั้งรุ่นแจ้งต่อมาแห่งวันหนึ่งภายในปัสสานั่นเองมีป้อก้าเกวียน500คนตั้งใจว่าหมู่เฮาจะออกทะเลไปก้าไปขายจึงปากันเอาสินค้าบรรทุกลงในเรือในวันที่ลงเรือนั้นจุลปุณณะน้องบ่าวของตันพระเถระได้ถวายพัตหารเลี้ยงเพลพระเถระแล้วเมื่อจะออกเดินทางได้กราบเรียนว่าพระคุณท่านขอรับขึ้นชื่อว่าทะเลหลวงย่อมมีอันตรายนักมากมายเหลือที่จะประมาณได้ ขอให้พระคุณท่านหลวงปี่ช่วยสอดส่องดูแลพวกกระผมต่างหลายต่างปวงตวยเตอะแล้วก็ลงเรือไปลงเรือไปจนกระทั่งถึงเกาะแห่งหนึ่งหมู่พวกปอกาคิดว่าหมู่เฮาจะกินอาหารเจ้ากินข้าวงายและปากันขึ้นไปบนเกาะบนเกาะนั้นมันมีอันหยังมีแต่ป่าไม้จันแดงต่างนั้นตอนนั้นก็ปรากฏว่ามีคนงานคนหนึ่งเอามีดฟันตัดต้นไม้ก็หูว่าไม้เหล่านี้คือไม้แก่นจันแดงจึงกล่าวว่าดูก่อนหมู่เฮาต่างหลายหมู่เฮาไปสู่ทะเลอื่นก็เพื่อประสงค์จะได้ทรัพย์การที่เฮาได้มาที่นี่เฮาจะได้ลาบได้ทรัพย์ยิ่งไปกว่านี้บ่มีหำละก็แลไม้ต้นจันนี่ยาวประมาณ4นิ้วก็ราคาตั้งแสนกหาปณะแล้วนับได้ว่าเป็นของมีค่ามีราคาแพงมากเพราะไม้แก่นจันแดงเป็นไม้เนื้อหอมแล้วก็เป็นไม้ที่หายากและหมู่เขากับปากันเอาไม้จันนั้นตัดเป็นก้อมเป็นก้อมบรรทุกลงจนกระทั่งเต็มลำเหือส่วนว่าบรรดาเทวบุตรเทวดาและอมนุษย์ต่างหลายที่สิงสู่อยู่ในป่าไม้จันนั้นก็ปากันโคดว่าปากันขึ้นว่าคนหมู่นี้เนี่ยมันล่องเรือมามาก้ามาขายขึ้นบกมาว่าจะมากินข้าวแต่มาหันป่าไม้จันแดงของเฮาปากันมาตัดป่าไม้จันแดงของเฮาเลี่ยนเกลี้ยงหมดหมู่เฮาปากันไปฆ่ามันเตอะแล้วก็อู้ว่าเมื่อพวกมันถูกฆ่าในที่นี้บ่ดีเนอะก็นี่จะกลายเป็นป่าจ้าไปเป็นเรื่องที่น่ากลัวเอาละปล่อยให้มันลงเรือเหี้ยก่อนเมื่อมันลงเรือแล้วเขาจะทำให้เรือมันจมลงกลางท้องทะเลตายในทะเลเหมือนกันหมดและต่อมาในเวลาที่คนเหล่านั้นขึ้นเรือออกเรือไปได้สักกำหนึ่งกำเดียวตะอันนะก็เกิดมหาวาตภัยพายุใหญ่พัดลงมาอย่างแรงหมู่อมนุษย์เหล่านั้นเองปากันแสดงรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆบางคนก็กลัวบางคนก็ปากันไหว้เทวบุตรเทวดาที่ตัวเก่าเคารพนับถือส่วนว่าจุลปุณณะน้องชายของตันพระปุณณเถระ

ปลอบคนเหล่านั้นว่าบ่ต้องกลัวและถามว่าอยากจะไปที่ไหนกันคนตั้งหลายตั้งปวงก็บอกว่าพวกกระผมจะขอกลับไปที่เดิมบ้านเดิมของตัวเองแหละครับพระคุณท่านพระเถระก็เหยียบแผ่นเรือและอธิษฐานว่าขอให้เรือนี้จงพาบุคคลเหล่านี้กลับไปสู่ที่เขาต้องการเตอะทีนี้หมู่ป้อก้าตั้งหลายตั้งปวง500นายมีตันจุลปุณณะเป็นประธานนั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านถึงจองของตัวเองแล้วก็ไปเล่าเรื่องเหล่านั้นให้ลูกให้เมียฟังแล้วก็จวนกันว่ามาเตอะหมู่เฮาจุงปากันไปเคารพนับถือสักการะปูชาทําบุญสุนทานกับพระเถระเตอะขอเอาพระเถระเป็นสรณะที่เปิ่งแก่เฮาทั้งหลายพ่อก้าตั้ง500คนพร้อมกับบรรดาภริยาแม่บ้านของตนแถม500คนก็ปากันไปไหว้สาสักการะปูชาตั้นพระปุณณเถระท่านพระปุณณเถระก็ได้ให้เขาประพฤติปฏิบัติแสดงตนเป็นพุทธมามกะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่เปิ่งประกาศตัวเป็นอุปาสกะอุปาสิกาสาธุชนคนที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นก็หื้อคนสินค้าลงจากเรือแบ่งถวายพระเถระส่วนหนึ่งแล้วกราบเรียนว่าพระคุณท่านขอรับไม้แก่นจันแดงอันนี้เนี่ยส่วนนี้ผมถวายเป็นของพระคุณท่านตันพระปุณณเถระก็บอกว่าอาตมาบ่มีสิทธิ์บ่มีส่วนในไม้แก่นจันแดงหรือว่าบ่มีสิทธิ์บ่มีส่วนในปัจจัยเงินทองที่ตั้นไปกล้าไปขายมานี่ละแต่หมู่ท่านทั้งหลายเคยหันพระพุทธศาสดาหันพระพุทธเจ้าก่อพ่อก้าทั้งหลายก็ตอบว่ายังบ่เคยหันเลยพระคุณท่านพระเถระปุณณะก็บอกว่าถ้าอย่างอันขอให้โยมทั้งหลายปากันเอาไม้แก่นจันแดงกับทรัพย์ส่วนนี้ที่ว่าเป็นของเฮาจะถวายเฮาเนี่ยเอาไปสร้างพระคันธกุฏิถวายพระพุทธเจ้าเถอะหลังจากที่สร้างพระคันธกุฏิเรียบร้อยแล้วหมู่เธอต่างหลายจักได้หันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ไหว้สาเคารพครบยำต่อพระพุทธองค์หมู่บรรดาพ่อก้าต่างหลายก็รับปากว่าสาธุดีละพระคุณเจ้าบรรดาโยมจะกระทำกันอย่างนั้นแล้วก็เริ่มสร้างพระคันธกุฏิพระคันธกุฏินั้นใส่ชื่อว่ากุฏิจันทนมาลาแปลว่ากุฏิที่สร้างด้วยต้นไม้จันทร์และก็ประดับด้วยดอกไม้อันเป็นของหอมจันทนมาลาสร้างด้วยไม้แก่นจันทร์แดงใจทรัพย์สมบัติส่วนที่ถวายต่อพระคุณเจ้านั้นมาเป็นทุนและเอาทรัพย์ส่วนของตัวเองมาเพิ่มตัวแห่มจำนวนนักมากมายบรรดาอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันสร้างพระคันธกุฏิและเสนาสนะถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์จนสำเร็จแล้วก็เตรียมเครื่องทัยทานไปกราบเรียนแด่ท่านพระปุณณเถระว่าพระคุณเจ้าขอรับหมู่กระผมได้ทำพระคันธกุฏิได้ทำที่พักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์เรียบร้อยสำเร็จเสร็จดีแล้วขอท่านพระคุณเจ้าปุณณเถระโปรดกราบบังคมทูลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดหมู่บรรดาพวกกระผมเตอะในตอนบ่ายวันนั้นท่านพระปุณณเถระได้เหาะไปยังเมืองสาวัตถีด้วยฤทธิ์แล้วก็ไปกราบบังคมทูลอ้อนวอนอาราธนาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบรรดาหมู่ชาวบ้านในสุนาปรันตะชนบทอันเป็นหมู่บ้านแห่งป้อก้าอยากจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดแสดงการอนุเคราะห์แก่พวกเขาเตอะถ้าจะฮื้อเขามาหนตางมันก็ยาวข้าวตางมันก็ไกลถ้าฮื้อพระพุทธองค์เสด็จไปโดยยานวิถีโดยลวงอากาศก็จะไปได้อย่างง่ายดายพร้อมด้วยบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์องค์อรหันตาขีณาสพต่างหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือรับด้วยการแสดงว่านิ่งอยู่พระเถระทราบว่าพระพุทธเจ้ารับอาราธนาแล้วก็กลับไปยังถิ่นที่อยู่ของตนตามเดิม
ถัดจ

0: จากนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระอนันตเถระพุทธอุปถากมามีพุทธดำรัสตรัสสั่งว่าอนันตะดูก่อนอานนท์วันพรุ่งนี้หมู่เฮาจะไปเที่ยวบิณฑบาตที่หมู่บ้านป้อกาอันอยู่ในแคว้นสุนาปรันตะชนบทเธอจงฮื้อสลากแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหมดทั้งปวง499รูปคือที่ไปการตานครั้งนี้เนี่ยเพิ่นจะตานสลากพัดแต่ว่าบางทีก็อันหนึ่งใหญ่บางทีก็อันหนึ่งน้อยบ่ฮู้ว่าจะถวายแต่พระเถระรูปใดเพราะนั้นจับฉลากดีกว่าไผได้กองในของไผก็ถือเอาอันนั้นเป็นของของตัวเองเตอะตั้นพระอนันตเถระพุทธอุปถากรับสนองพุทธบัญชาแล้วกล่าวว่าพันเตสาธุดีละพระเจ้าข้าสาธุพันเตดีละพระเจ้าข้าแล้วก็แจ้งเรื่องนั้นแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์และอุวาขอให้หมู่บรรดาพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนอย่าได้จับฉลากเลยเอาเฉพาะแต่พระอรหันตะทางนั้นเน้อในวันนั้นตั้นพระโกณฑารเถระก็ได้จับฉลากจับฉลากได้รางวัลที่หนึ่งพอท่านพระโกณฑารเถระนี้เปิ้นมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการจับฉลากเวลาจับฉลากอย่างใดตั้นก็จะได้ของดีได้ที่หนึ่งทุกครั้งไปทีนี้ฝ่ายหมู่เจ้าบ้านหมู่ป้อก้าในเมืองสุนาปรันตะชนบททราบว่าวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาถึงจึงปากันตระเตรียมเข้าของถวายตานแบบจันเลิศอาเทกะที่ว่าสั่งในวันรุ่นรุ่งเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำปฏิบัติพระพุทธสรีระตั้งแต่เช้าเสด็จเข้าพระทันทกุฏีและประทับนั่งเข้าพระสมาบัติในตอนนั้นหินปันธุกรรมพลศิลาอาสน์ของพญาอินทรินเจ้าฟ้าก็ฮ้อนแข่งกระด้างขึ้นมาตาสกะเทวราชทรงพิจารณาว่าอันยังทำฮื้อแต่นที่นั่งหินปันธุกรรมพลศิลาอาสน์ของเฮาฮ้อนขึ้นมาพญาอินก็ทรงหันว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปยังแคว้นสุนาปรันตะจึงรับสั่งเรียกพระวิษณุกรรมมาสั่งว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเที่ยวบิณฑบาตระยะทางไกลประมาณ300โยชนะตั้นจุงเนรมิตบุษบกไว้500หลังไว้ที่ท้ายสุดซุ้มประตูแห่งวัดพระเชตวันเอาไว้พร้อมกันเนิ่นพระวิษณุกรรมได้เนรมิตบุษบกตามรับสั่งบุษบกสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นบุษบกใหญ่มีสี่มุกบุษบกของพระอัครสาวกพระโมกขลาพระสารีบุตรมีสองมุกที่เหลือของบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายก็เป็นอุโบสถมีหน้าบันมุกเดียวเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากพระคันธกุฏีทรงเข้าสู่บุษบกอันประเสริฐในหมู่บุษบกที่ตั้งไว้ตามลำดับพระภิกษุเหล่านั้น499รูปนับตั้งแต่พระอัครสาวกทั้งสองต่างก็ไปสู่บุษบกทั้ง499หลังนั้นมีบุษบกอยู่หลังหนึ่งว่างอยู่และบุษบกทั้ง500หลังนั้นก็ลอยไปในอากาศสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงภูเขามาถึงดอยแห่งหนึ่งชื่อว่าภูเขาสัจพันธ์แล้วก็ทรงยุดบุษบกนั้นไว้ในอากาศที่ภูเขานั้นมีพระฤาษีดาบสตนหนึ่งถือมิจฉาทิฏฐิคือบ่มีความเชื่อในพระรัตนตรัยพระดาบสตนนี้ชื่อว่าสัจพันธ์ดาบสเปิ้นทำให้มหาชนถือเอาความหันพิษเป็นพูดถึงลาภเลิศคือหมายความว่าสอนเจ้าบ้านในต่างที่พิษและได้รับลาภสักการะเจ้าบ้านเอาเข้าเอาของมาถวายได้รับเกียรติได้รับยศเป็นอย่างยิ่งแต่ตัวดาบสนั้นแม้ว่าจะสอนคนอื่นในทางที่ผิดแต่ว่าเปิ้นมีอุปนิสัยใจคอที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาแต่โบราณโบราณละในอดีตการสมัยก่อนก็เป็นคนดีและเปิ้นมีอุปนิสัยแห่งการจักได้บรรลุพระอรหันต์อยู่อย่างสมบูรณ์ครั้นพระพุทธเจ้าทรงหันพระดาบสนั้นแล้วก็ทรงมีพุทธดำริว่าเฮาจะแสดงธรรมแก่สัจพันธ์ดาบสนี้จึงเสด็จไปทรงแสดงธรรมเมื่อทรงแสดงธรรมแก่สัจพันธ์ดาบสจบแล้วดาบสก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาต่างหลาย พระพุทธองค์ก็ทรงประทานการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาแก่ตันพระสัจพันเถระท่านพระสัจพันเถระได้รับบาตรจีวรที่สำเร็จได้ด้วยฤทธิ์แล้วก็เหาะเข้าสู่บุษบกหลังที่ว่างอยู่นั้นอันนี้เป็นเหตุทำเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าสั่งพระอานนท์ว่าถ้าแปลงสลากคือแปลงเพียงแค่499เบอร์แล้วก็บุษบก500หลังนั้นก็คือว่างไว้1หลังเพราะว่าต้องการให้ตันสัจพันเถระซึ่งได้เป็นพระอรหันต์ในระหว่างต่างนั้นได้เป็นผู้ใจสิทธิ์อันนั้นเลยจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านสุนาปรันตะพร้อมด้วยพระภิกษุ500รูปที่อยู่ในบุษบกทรงบันดาลให้คนทั้งหลายมองมหันบุษบกแล้วเสด็จไปสู่หมู่บ้านแห่งปอกาหมู่ปอกาได้ถวายมหาทานอย่างใหญ่แก่หมู่พระภิกษุซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขแล้วทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปยังมกุลการามพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่พระจันทนมาลาคันธกุฏีมหาชนทั้งหลายตั้งปวงปากันรับประทานอาหารเจ้ากินเข้าง่ายแล้วก็ปากันสมาทานเอาองค์อุโบสถศีลตั้ง8ข้อตือเอาของหอมและดอกไม้เป็นอันนักกลับมาวัดเพื่อที่ว่าต้องการจะฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่พุทธเจ้าเทศนาธรรมให้บรรดาสาธุชนคนเหล่านั้นฟังแล้วเปิ้นก็ปากันหลุดพ้นจากกิเลสและก็ได้ถึงธรรมวิเศษตั้งแต่ระดับโสดาสกิตากาอนาคาอรหันตาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ความอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นแก่บรรดามหาชนในแคว้นสุนาปรันตะชนบทเป็นอย่างดีเมื่อได้สงเคราะห์มหาชนชาวสุนาตปรันตะชนบทแล้วพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่หั่น2วันทีนี้ถัดจากวันที่3นั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านสุนาปรันตะชนบทแล้วก็มีพุทธดำรัสตรัสสั่งให้ตันพระปุณณเถระกลับไปยังที่พักโดยตรัสว่าปุณณะเธอจงอยู่โปรดศรัทธาประชาชนที่สุนาปรันตะชนบทที่นี่ละเนิ่มจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จพุทธดำเนินต่อไปในระหว่างทางมีแม่น้ำแห่งหนึ่งแม่น้ำสายนี้ชื่อว่าแม่น้ำนัมมทานทีพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงฝั่งของแม่น้ำนัมมทานทีที่หั่นปรากฏว่ามีนัมมทาพญานาคราชมาถวายการต้อนรับพระพุทธศาสดาพญานิมมทานาคราชนั้นทูลเจริญเสด็จเข้าสู่เมืองนาคพิภพเหล่าบรรดาพญานาคได้กระทำการสักการะปูชาพระรัตนตรัยแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พญานาคราชนั้นแล้วก็เสด็จออกจากพิภพนาคราชพญานิมมทานาคราชนั้นกราบบังคมทูลว่าขอพระพุทธองค์ได้โปรดประทานสิ่งที่เป็นที่เปิ่งปูชาแก่หมู่ข้าพระองค์ต่างหลายตัวเตอพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ประทับปล่อยพระบาทไว้ที่แผ่นหินบริเวณชายฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีรอยพระบาทนั้นครั้นเมื่อว่าเวลาน้ำทะเลหนุนเนื่องขึ้นก็สามารถจะมองเห็นได้แต่ว่าเมื่อใดขึ้นลมบ่มีน้ำทะเลลดลงไปรอยพระพุทธบาทที่ฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีนี้ก็จะปรากฏกลายเป็นรอยพระพุทธบาทเป็นเจดียสถานที่เคารพอันยิ่งใหญ่ของเราพญานัมมทานาคราชและเทวบุตรเทวดามนุษย์ต่างหลายมาถึงปัจจุบันวันนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกจากที่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำนัมมทาแล้วก็เสด็จกลับไปยังภูเขาสัจพันตรัสกับท่านสัจพันเถระว่ามหาชนถูกทำให้เธอนั้นจมลงในทางอบายคือเธอสอนไปในทางที่ผิดเธอจึงอยู่ในที่นี้ละแก้ลัทธิแก้ความเตื่อที่เธอสอนเขาเหล่านั้นเหียคือสอนในทางที่ถูกที่ต้องและปาเฮือบูบรรดาคนเหล่านั้นดำรงอยู่ในหนทางอันจะก้าวเข้าสู่พระนิพพานเตะปั่นพระสัจพันเถระก็ รับเอาพุทธบัญชาที่พระพุทธเจ้าตรัสบัญชามานั้นและเปิ้นก็ทูลขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธเจ้าเพื่อเอาไว้เป็นที่บูชาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ประทับปล่อยพระพุทธบาทไว้บนหลังแผ่นหินทึบแผ่นหนึ่งเหมือนกับประทับตาไว้บนก้อนดินเหนียวๆชั้นใดก็ชั้นนั้นต่อจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารคือไปปิกในระหว่างต่างนั้นบังเกิดมีเรื่องมากมายหลายอย่างหลายประการกล่าวถึงท่านพระปุณณเถระภายในภาษานั่นเองท่านได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานจนได้แจ้งวิชาสามบรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลภายในภาษานั่นเองครั้นสมัยต่อมาท่านได้ปรินิพพานแล้วโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุมหาชนทั้งหลายทำการสักการะปูชาสรีระของพระเถระตลอด7วันแล้วก็ปากัดเอาต้นไม้หอมเป็นอันนักมากองแล้วก็เผาสรีระของท่านพระปุณณเถระและเก็บอธิษฐานของเปิ้นสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้กาลครั้งนั้นหมู่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่ถวายพระเพลิงพระปุณณเถระหลังจากถวายเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังวัดพระเชตวันถวายอภิวาทกราบบรรทาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งอยู่ณตีกวนส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบบังคมทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้กุลบุตรชื่อว่าปุณณติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนด้วยพระบรมพุทโธโอวาทอย่างย่อๆนั้นได้กระทำกาลกิริยาแล้วเธอมีคติหนทางไปอย่างใดมีสัมปรายภพเป็นไปอย่างใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุณณกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งบัดทำให้เฮาลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุณณกุลบุตรของเฮานั้นได้ถึงแก่ปรินิพพานเรียบร้อยแล้วคือบรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลและก็ได้เข้าสู่นิพพานเป็นที่ดับเสียงในวัฏสงสารและเนิ่นนี่คือเรื่องของท่านพระปุณณเถระเจ้าเมืองสุนาปรันตะชนบทอาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันก็ได้คติล้าอย่างหลายประการถ้าญาติโยมต่างหลายตั้งใจฟังด้วยดีเนิ่นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮือปนจากทุกสุขสามประการ อายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
9: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี42มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหมและพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชาวนันมาลีรายงาน
7: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
14: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
7: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
15: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
16: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าและเนิร์นทุกเจ้านะครับผมจะได้ยินเสียงน้องอั้นมาปุ๊กทุกวันจันทร์ถึงวันติดเลยมีวันหยุดนะครับกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัตรกันทับปิงคนเดิมเลยนะครับผมแน่นอนเลยว่ารายการของเฮาก็มาช่วงเจ้าๆเนาะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆมามอบให้ท่านผู้ฟังกันนะครับยามเจ้าแบบอีรวมไปถึงนะครับผมข่าวสารต่างๆที่จะนํามาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังนะจะได้ฮู้กันทัศนคติโลกสถานการณ์ไทยแล้วก็สถานการณ์จังหวัดลำพูนของเฮาเฮาก็จะได้เตรียมตัวรับมือให้ทันนะครับผมแน่นอนเลยช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมฝนตกหนักตกลายเนาะแรงแต่ว่าก็ยังอ่อยแซะอยู่นะครับถึงแม้ว่าแดดจะออกเปิ้นบอกว่าฝุ่นจะหน่อยลุงนะแต่ว่านี่เนาะก็ยังมีฝุ่นอยู่เนาะ 40% ของพื้นที่นะแต่วันนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่าก็จะมีฝุ่นเหมือนกันนะแต่วันนี้นะครับผมวันที่1เนาะ1สิงหาคมตุลานะนับเดินก่อนเนอะ1ตุลาแล้วนะครับผมเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับผมจะได้แล้วก็ขอให้คุณทำงานปีงบประมาณนี้นะทำงานโดยลุล่วงนะครับผมแล้วก็อายังก็ง่ายเรียบง่ายไปทุกๆวันนะครับผมรวมไปถึงวันนี้ก็เป็นวันตีสตังค์ข่าวเหมือนกันเนาะไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะอย่าลืมไปกดยืนยันรับสิทธิ์ตัวรวมไปถึงบัตรประชารัฐเนาะบัตรประชารัฐเป็นก็เติมเงินเข้าไป700นะครับปิ้น 1,000 บาทในแฮมเดือนหนึ่งละกันนะครับผมจะได้แล้วคนที่จะได้สิทธิ์ก็คือคนที่ได้รับอนุมัตินะครับเงินได้รับอนุมัติสิทธิ์เนาะแต่ว่านี้นะครับผมก็จะได้มีสิทธิ์ข้างนี้อย่าลืมไปกดรับกันตัวเนอร์ยืนยันตัวตนกันตัวนะครับผมแน่นอนเลยว่าวันนี้ข่าวแรกนะครับเอาในเรื่องของเจ้านามาฝากกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าครม.เปิ้นอนุมัติงบเพิ่มเนาะ 1,545.98 ล้านบาทเดินหน้าจ่ายเงินเจ้านานะครับผมไร่ละ 1,000 บาทเก็บตกแฮมนะครับประมาณ 2.3 แสนครัวเรือนนะครับวันที่29เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีเปิ้นมีมติอนุมัติทบทวนแล้วก็ขยายกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับทั้งหน้าปีนะแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกนะครับให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่โดยในปี2568แล้วก็2569นะครับผมตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอไปเนาะโดยหือธนาคารเพื่อการเกษตรหรือว่าธกสนี่แหละรอสำรองจ่ายไปก่อนนะครับเพื่อหือความช่วยเหลือถึงมือปีหน่องประชาชนชาวนาเนี่ยอย่างครบถ้วนเป็นธรรมนะครับผมข้อแรกมันบอกว่าเกณฑ์การจ่ายเงินนะครับผมยังคงใจซิดเดิมนะครับผมอัตราช่วยเหลือก็คือ1ให้1สมมุติให้ละ1,000บาทเนาะจำกัดเกิน10ให้ต่อครัวเรือนวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองโอนตรงเข้าบัญชีธกส.นะครับผม2นะครับผมกลุ่มเป้าหมายทำไมถึงมีกลุ่มตกข้างแล้วก็เพิ่มเติมรวม 233,729 ครัวเรือนนะครับบอกว่าจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยมติครม.เมื่อวันที่19สิงหาคมปี68เนี่ยธกส.ได้โอนเงินให้กับเจ้านาไปแล้วเนอะ4,500,000กว่าครัวเรือนแต่พบว่ามีเจ้านาที่มีสิทธิ์เนี่ยแต่ยังได้รับเงินแฮม2กลุ่มลักด้วยกันไม่ว่าจะปิ้นกลุ่มแรกก็คือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกข้าง120,000กว่าครัวเรือนนะครับผมสาเหตุก็เนื่องจากว่างบประมาณเดิมเนี่ยเพียงพอเนาะเนื่องจากพื้นที่ใช้จ่ายจริงเนี่ยสูงกว่าประชากรทำให้ธกส.เนี่ยต้องโอนเงินตามหลังนะครับผมกลุ่มที่2ก็คือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายใหม่ 113,523 ครัวเรือนผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมจากการส่งเสริมการเกษตรแล้วนะครับผมสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขเกษตรกรแล้วก็พื้นที่ทำนามันเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัฏพฤติกรรมเกษตรกรเปลี่ยนนะครับผมเกษตรกรรายเดิมมีการบริหารจัดการพื้นที่ถือคล้องเนาะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำเหมือนซิดนะครับผมครบซิปให้ตามกำหนดเนาะแล้วก็เกิดเกษตรกรรายใหม่ขึ้นนะครับมีการแบ่งสรรปันส่วนตีดินหือลูกหือลานเนาะแล้วก็แยกทะเบียนบ้านใหม่เพื่อให้ตรงกับเงื่อนไขโครงการตีกำหนดว่า1ทะเบียนบ้าน1เท่ากับ1ครัวเรือนนะครับผม3นะครับเกณฑ์ข้อที่3คือการปรับแก่ตัวเลขเป้าหมายแล้วก็งบประมาณใหม่ทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการนโยบายแล้วก็บริหารข้าวแห่งชาติรวมไปถึงกระทรวงการคลังได้พิจารณาตามพรบ.วินัยการเงินการคลังแล้วแล้วก็ปรับลดภาระงบชดเชยนะครับเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงครม.เพิ่นก็อนุมัติแก้ไขนอกก็คือปรับนะครับเพิ่มเป้าหมายเกษตรกรจากเดิมเนี่ย4,600,000กว่าครัวเรือนนะกว่า4,600,000กว่าครัวเรือนเพิ่มปิ๊น4,743,500
23ครัวเรือนโดยการเพิ่มขึ้นก็คือ 113,523 ครัวเรือนนะครับผมปั๊บเพิ่มพื้นที่รับซิดเนอร์จากเดิม 36.77 ล้านไร่เพิ่มปิ้น 38.56 ล้านไฮเพิ่มขึ้น 1.79 ล้านไฮด้วยกันแล้วก็มีการเพิ่มกรอบวงเงินนะครับในโครงการจากเดิมก็คือ 37,000 กว่าล้านบาทเป็น 39,000 กว่าล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นก็คือ 1,543 เอาขออภัยครับ 1,545.98 ล้านบาทด้วยกันนะงบประมาณรวมนะครับผม 39,452.18 ล้านบาทแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันเนอะก็คือจ่ายเป็นเงินจ่ายขาดให้กับเกษตรกรเนี่ย38,564.58 ล้านบาทนะคำนวณจากพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็คูณไฮละปันนะครับผมแล้วก็เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนเนาะมีการจ่ายนะครับในการดำเนินงานแถม 887.60 ล้านบาทนะว่าจะเป็นค่าชดเชยต้นทุนหรือกับธกส.และมีค่าบริหารจัดการโครงการตัวเนาะการขยายเวลาโครงการนะครับปั๊บเปลี่ยนสินจากสินสุดเนาะก็คือเพิ่งหือธกส.เนี่ยโอนเงินเก็บตกนะครับผมหือครบทวนตามครม.ได้ขยายระยะเวลาในการจ่ายเงินนะจากเดิมคือสินสุด30กันยายนก็คือเดินที่ผ่านมานะครับผมขยายออกไปหือสินสุด31ธันวาก็คือสินปีปุ่นเนาะการดำเนินงานธกส.นะครับผมจะดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ทันทีแล้วก็ทยอยโอนอย่างต่อเนื่องนะครับวัตถุประสงค์ก็คือบรรเทาหนี้สินเนาะเฉพาะหน้านี้แล้วก็ลดภาระต้นทุนชาวนาที่ตอนนี้กำลังถือต้นทุนสูงกันอยู่รวมไปถึงสร้างความมั่นคงในการสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรนะครับผมขอแนะนำสำหรับเกษตรกรเนาะเกษตรกรปลูกข้าวนาปีนะครับปีผลิตนะครับปีผลิต2568ถึง2569ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและอยู่ในกลุ่มตกข้างโปรดตรวจสอบสถานะบัญชีเงินฝากของธกส.เนอะของท่านตวยว่าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วก็พร้อมใช้งานก่อนนะครับเพื่อเตรียมรับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงจากธนาคารธกส.นั่นเองนะครับอันนี้เอามาฝากพี่น้องเจ้าเกษตรกรเนาะเพราะว่าเราปลูกของเฮาก็มีการปลูกนะหนักเหมือนกันนะครับผมฝากไว้เป็นข่าวแรกละกันนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้ปิกาซูรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับผม2569เนาะต้องเป็นวันดีแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกเนาะที่โคมแก่นแรกเนี่ยครับจะไปแขวนเนาะแขวนโคมแรกนะครับกับเทศกาลโคมแสนดวงตีจังหวัดละปูนของเฮาณวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมวันนี้นะครับผมวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารนะครับเปิ้นก็จะมีการเตรียมติดตั้งเนาะโครงเล็กนะเปิ้นเตรียมไว้แล้วนะพร้อมหลอดไฟประดับประดาเนาะเทศกาลโคมแสนดวงจังหวัดละปูนประจำปี2569เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมหากใครที่จะมาแอล1ตุลาคมวันนี้วันดีโคมแก่นแลกแขวนไปแล้วเนาะยาวไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดละปูนของเฮารวมไปถึงนะครับผมก็จะมีบริเวณเนาะถนนเนาะลานเจ้าแม่ต่างๆตวยก็จะมีการประดับประดาป่าโคมนะครับผมโคมบ้านเฮาเนี่ยแหละโคมเมืองเนี่ยเพื่อส่องสว่างนำทางชีวิตเนาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมประกอบเตรียมความพร้อมนะครั้งนี้เปิ้นก็ร่วมกันนะครับผมกับทางเจ้าคณะจังหวัดละปูนเนาะพระเทพรัตนนายกนะครับก็จะมีการร่วมกันแขวนโคมดวงแรกนะครับเวลาตอนเจ้าวันนี้เลย 8:00 นเจ้าเป็นฤกษ์งามยามดีนะครับถือเป็นการเปิดนะครับแขวนโคมเอาฤกษ์เอาชัยเป็นดวงแรกนะครับของเทศกาลโคมแสนดวงตีเมืองละปูนของเฮานะครับผมขอเชิญละกันเนอร์สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับผมจะมาปูชาโคมนะครับผมรวมกันนะครับผมประดับประดาแล้วก็ปิ้นพุทธบูชาเนาะใครจะแกว้นถวายพระธาตุใครจะแกว้นถวายเจ้าแม่จ้ามบัตเตวีหรือแกว้นถวายพระพุทธศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาแกว้นกันได้แล้วก็รวมมาประทับประหงว่าจะประทับตื่นตาตื่นใจเนาะมาถ่ายรูปที่ระลึกไหวนะครับเป็นความงดงามของโคมลานนาหลากสีสันที่จะประดับทั่วเมืองละปูนของเฮาตวยนะครับผมวันที่1วันนี้นะครับผมเริ่มกิจกรรมปูชาโคมนะครับวันแรกเลยโคมแสนดงนะครับผม23ตุลามีพิธีแถลงนะครับผมงานประเพณีโคมแสนดงเมืองละปูนซึ่งพิธีเปิดแต่มีวันที่14พฤศจิกายนนะครับผม2569เป็นพิธีเปิดโคมแสนดงอย่างเป็นทางการ22พฤศจิกายนเปิ้นจะมีขบวนแห่โคมเนอะนะครับผมถวายองค์พระธาตุหาริพุนชัยนะครับผมแล้วก็วันที่24พฤศจิกายนมีเทศมหาชาติแล้วก็มีพิธีถวายโคมเป็นพุทธบูชาเนอะแล้วก็30พฤศจิกายน2569เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมโคมแสนดวงตีจังหวัดละปูนประจำปี2569ดังนั้นแล้วนะครับผมน้องอั้นปิ้นโตแทนของจังหวัดละปูนละกันเนาะเหมือนอันไปประกวดอย่างสักอย่างเนาะปิ้นโตแทนของจังหวัดละปูนละกันเจริญจนปีน้องนะครับที่ฟังกันอยู่หรือบอกกันไปต่อๆนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนาะคุณหลายคนก็ยังรอคอยกิจกรรมโคมแสนดวงกันอยู่นะเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่หนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นตียิ่งใหญ่มากนะครับเจนโจเนอร์นะครับผมมารวมประเพณีโคมแสนดวงนะครับตีจังหวัดละปูนของเฮาสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเนาะเปิ้นก็เจอกันว่าโคมเนี่ยมันเป็นอันอย่างที่ส่องสว่างนะชีวิตของเฮาหลังจากในที่เฮาแกวนไหวนะโอ้เนี่ยมันผูกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของปีงบประมาณเผื่อใครอยากจะเห็นปีงบประมาณนี้เนาะเหตุการณ์แบบว่าลุล่วงปลอดภัยก็มาถวายโคมแสนดวงกันได้เจริญจนนะครับผม1ตุลาคมนี้วันนี้วันดีแล้วโคมแก่นแลกแขวนไปแล้ว14วันเปิดงานแต่นะครับ22มาพอขบวนแห่กันเนอะ22พฤศจิกายนนะ30พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายที่จะมีกิจกรรมโคมแสนดวงละกันฝากกิจกรรมดีๆของจังหวัดละปูนไว้ตวยละกันนะครับผมเผื่อใครมาแอลก็เอิญกันได้เนอะนะเผื่อจะออกไปแอลหานะครับผมไก่ๆขยิมได้นะครับผมวันนี้ก็รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับเอาข่าวข้าวมาฝากกันไว้ใครติดตามกันอยู่นะครับผมเจ้ามาตื่นเจ้าไว้เปิดเลยเนอะตี 5:00 นฟังกันได้ครับสวทละปูนกรมประชาสัมพันธ์ของเฮามีสาระดีๆมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแน่นอนเลยสำหรับวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดีภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า War Room เพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8นาฬิกา โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศ

ื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำเลยครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก
96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่

ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่